0: พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเลือกกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุมครอ.ในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการครอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกครอ.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
0: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.com ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้ง

0: นี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
1: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณพระเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 18มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาลองใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่า

0: องทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอเดซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่ใดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
1: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข DR คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 นและกลุ่ม D ตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 นคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอื่นจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มืออันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship 2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวันและกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเป็นรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
3: 1นาทีกับกปท.
4: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็ว ากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคาราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: station up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: และพิจารณาด้วยเหตุผลไม่งั้นเราก็ไม่สามารถค้นหาความจริงในการมาของเขาได้
2: อ่ะแล้วว่าไปสิคุณคิดว่ายังไง
1: นายโอ้ยเป็นคนขโมยพลอยนั้นไปซะเอง
2: นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่แน่นอนเพราะมันเป็นคนเก็บพลอยด้วยตนเอง
1: แต่ตอนถูกจับจนศาลพิพากษาจำคุกก็ไม่ปรากฏว่าเขามีพลอยก้อนนั้น
2: ใช่มันได้หายไปอย่างลึกลับ
1: เขาซ่อนเอาไว้ยังไงคะ
2: ซ่อนเอาไว้ซ่อนที่ไหนหรือฝากใครไว้
1: ใช่ค่ะ
2: เมื่ออยู่ในคุกคิดวางแผนที่จะย้อนรอยกลับมาเขาสมิงเพื่อเอาพลอยก้อนนั้นไปขาย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ราคา9ล้านเหมือนเมื่อก่อนแต่จะได้มากกว่าเมื่อก่อนด้วย
2: น่าคิดมันซ่อนพลอยเอาไว้อย่างมิดชิดหรือว่าฝากใครเอาไว้แล้วคนไหนล่ะคือคนที่รับฝากจะต้องเป็นคนที่สนิทสนมและไว้ใจได้อย่างมากเพราะไม่อย่างนั้นป่านนี้พลอยก้อนนั้นคงถูกคนรับฝากเบี้ยวเอาไปขายกินแล้วแต่ก็มองไม่เห็นใครที่มันสนิทสนมถึงขนาดเชื่อใจว่าจะไม่โกงกันเพราะว่าของราคามันสูงมากมันก็เหลือแต่เพียงปัญหาเดียวที่มันซุกซ่อนเอาพลอยไว้อย่างมิดชิด
1: ค่ะมันทำให้เขาต้องย้อนกลับมาเอาอีกครั้งแม้ว่าจะเสี่ยง
2: ใช่
1: แล้วอีกข้อหนึ่งถ้าพลอยนั้นเขาไม่ได้เอาไปจริงแต่มันถูกใครขโมยไปเขาก็อาจจะลงความเห็นว่าคุณเป็นคนขโมยไปเขาอาจจะมาค้นหาความจริงข้อนี
2: ้น่าคิดแต่ฉันเปล่านะฉันไม่ได้เอาไปถ้ามันอยู่ในมือฉันน่ะฉันคงขายไปนานแล้วแล้วก็จะสบายยิ่งกว่านี
1: ้งั้นก็เหลือข้อเดียวคือเขาซ่อนเอาไว้แล้วเขากำลังมาเอา 2-3 วันมันก็เพียงพอสำหรับการเอาพลอยไปจากเขาสมิง
2: ใช่จริงของคุณ

0: ใครมาน่ะ
1: ดูให้เดี๋ยวนี้อ๋อในจอยกับในกล้วย
2: ยังไม่เลิกงานแล้วครับเจ้านาย
0: ปรึกษาอะไรกับคุณเล็กๆคนหน่อยมีอะไรนะ
2: คือผมจะมารายงานเรื่องนายโอยนะครับ
0: ว่าไป
2: เมื่อตอนเย็นมันไปที่กระท่อมของบักจ้อนแล้วก็อยู่กินเหล้าที่นั่น
0: งั้นคืนนี้มันคงจะนอนกับบักจ้อนหรือมั้ง
2: คงอย่างนั้นนะครับคำมืดแล้วมันจะไปพักที่ไหนได้เมาแล้วก็หลับไปเลยอ
0: ่
2: ะ
0: งั้นก็แปลว่ามันคงจะอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่า 2-3 วันอย่างที่มันว่า
2: ท่าทางมันดื้อ มากครับแล้วนี่เจ้านายจะให้ทำยังไงดี
0: ดูมันต่อไปอย่าให้คลาดสายตาไปได้เลยเข้าใจไหม
2: ครับคนของเรายังติดตามดูมันอยู
0: ่แล้วให้คอยดูด้วยว่ามันลงจากเขาสมิงวันไหนให้พยายามแย่งเอากระเป๋าหรือว่าหีพอหรืออะไรก็ตามที่ติดตัวมันมาเอามันมาให้ฉัน
2: ครับ
0: ไอ้นี่มันเจ้าเร่แกต้องระวังตัวให้ดี
2: จะเอามันถึงตายไหมครับเนี่ย
0: ดูตามความจำเป็นก็แล้วกันต้องเอาสิ่งที่ติดตัวทั้งหมดมาให้ได้

0: จมากแม่หลานสาวที่จัดการชำระหนี้สินให้แกอาจนหมดซึ่งอาเองก็คิดว่าหนี้รายนี้คงสูญไปพร้อมกับความตายของพ่อหนู
1: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะดิฉันยอมหมดตัวดีกว่าจะเสียชื่อเสียง
0: หนูเป็นคนดีจริงๆนี่ถ้าเป็นคนอื่นคงจะต้องฟ้องร้องกันอีกหลายปีกว่าจะจบเรื่อง
2: คุณพี่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะไม่ว่าจะตระกูลทางดิฉันหรือตระกูลทางพ่อของชนนีไม่เคยมีประวัติคดโกงใครมาก่อนเมื่อเป็นหนี้ก็จะชดใช้ให้จนหมดสิ้น
0: คนอย่างคุณอย่างคุณหนูชนนีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีทั้งความสื่อสัตย์ความกตัญญูอนาคตจะต้องกลับมารุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนครับ
1: ขอบคุณค่ะที่คุณอาอวยพรให้ดิฉันความจริงหนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นเพราะดิฉันเองดิ้นรนไปเรียนต่างประเทศเพราะไม่ทราบฐานะอันแท้จริงของทางบ้านถ้ารู้ซะก่อนคงไม่ไปเมื่อไปแล้วคุณพ่อก็ไม่ยอมบอกให้รู้อุตส่าห์ก้มหน้ากู้ยืมเขาเอามาส่งเสียพอต้นไม่มีดอกไม่จ่ายนี่ก็เป็นดินพอกหางหมูขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อสิ้นคุณพ่อเราก็เลยสิ้นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
0: พูดเรื่องนี้แล้วมันน่าเศร้าจริงๆอานันนึกว่าจะไปก่อนพ่อหนูด้วยซ้ำแต่ก็ยังไม่ไปจนได
2: ้คุณพี่อาการทรุดมากเพราะมะเร็งลำพังเบาหวานกับผู้มีอายุนี่ก็ทำให้บอบช้ำมากอยู่แล้วพอมะเร็งเข้าผสมมันก็เลยเป็นเรื่องเศร้า
0: คุณชนก็เป็นผู้หญิงที่ดีมากถึงอายุอนามจะน้อยแต่ก็ยังเก่งที่สามารถประคับประคองพ่อของหนูชนนี้มาได้เป็นปีๆจนสุดที่จะช่วยได
2: ้ขอบคุณมากค่ะ
0: เอาล่ะเห็นจะต้องลาก่อนละขอบใจอีกครั้งหนึ่งขอให้คุณทั้งสองโชคดีแล้วกลับมารุ่งเรืองเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งเถอะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีนะถ้ามีโครงการอะไรดีๆแล้วก็บอกกันมั่งจะได้เข้าหุ้นด้วยคนหนึ่งเอาล่ะไปแล้วนะ

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: ร็จธุระแล้วหนู
1: ค่ะโดนเจ้าหนี้เข้าไป 4-5 รายหน้ามืดไปเลยค่ะ
0: อืมก็เห็นใจนะยิ่งตอนนี้การเงินมันแย่ๆอยู่ด้วยหันซ้ายก็ไม่ได้หันขวาก็ไม่ได้เวลาเนี้ยวงการธุรกิจการค้ากำลังปั่นป่วนเพราะไม่รู้ว่าจะหมุนเงินที่ไหนเช็คแต่ละใบก็มีอันเป็นไปซึ่งนั้นล่ะมารู้ว่าลูกหนี้ไม่จ่ายเช็คทุกคนก็ยิ้มออกแล้วก็รีบไปรับเงินสด
1: ค่ะคุณนายดิฉันก็โล่งอกไปอีกเปล่าที่ใช้หนี้แทนคุณพ่อได้เกือบหมดแล้ว
0: ตายจริงนี่ยังไม่หมดอีกเหรอจ๊ะหนู
1: ค่ะแต่เงินหมดแล้ว
0: ฉันก็ไม่มีให้หนูอีกแล้วนะเท่าไหร่ละหนู
1: 6-7 แสนค่ะ
0: โอ้โหไม่น้อยเลยนะเออแล้วรายนี้ใครล่ะ
1: เจ้าหนี้นั่งอยู่นี่ไงคะ
2: โธ่คุณแม่ฮะพูดอะไรอย่างนั้นของผมน่ะสบายอยู่แล้วอย่าไปคิดให้กลุ้มใจเลยฮะ
0: โธ่คิดว่าเจ้าหนี้ที่ไหนคุณระเด็นนี่เองเหรอ
2: ครับผมจำไม่ได้เลยซ้ำไปว่าเราต้องเป็นหนี้กันหรือเปล่า
0: แม่ใจดีเหลือเกินนะพ่อคุณ
2: ผมก็นับถือคุณพ่อท่านและก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่ด้วยฮะ
1: ขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสฉันได้ตั้งตัวก่อนถ้ารวยแล้วจะไม่ลืมพระคุณ
2: เอาละฮะเรื่องของผมเนี่ยอย่าเป็นห่วงเลยผมว่าทำใจให้สบายๆเถอะ
3: เพื่อนอย่างคุณเด่นเนี่ยหายากจริงๆ
2: ครับก็ขอให้คิดอย่างนี้ตลอดไปเถอะฮะ
0: นั่นก็พอสบายใจได้นะคะ
1: สำหรับเรื่องบ้านดิฉันขอเวลาอีกอาทิตย์นะคะจะได้ขนย้ายข้าวของไปอยู่ได้ที่หุบบอน
0: โอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้าหลานสาวอีกเดือนนึงก็ได
3: ้กราบขอบพระคุณคุณพี่มากค่ะ
0: เรากันเองนาน้องคนกำลังตกทุกข์ได้ยากขายจนหมดสิ้นจะรีดนาทาเร้นกันทำไมจริง
1: ไหมดิฉันคงอยู่ไม่ถึงเดือนแล้วค่ะกะว่าใน7 วันเราคงขนย้ายข้าวของได้เรียบร้อย
0: จ้าๆไม่ต้องรีบร้อนหรอก
1: วันไหนดิฉันย้ายออกหมดจะโทรศัพท์ไปเรียนให้ทราบ
0: จ้าล่ะหมดธุระแล้วฉันเห็นจะต้องกลับนะจ๊ะ
3: อ้าวอยู่ทานข้าวกันก่อนสิคะ
0: เออไม่ต้องหรอกจ้ะไม่ต้องลานะจ๊ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: อ่อนเปลี้ยหมดเรี่ยวหมดแรงไปเลยเหรอจ้าแม
1: ่ค่ะณชนทีนี้ก็ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนอกจากไร่ถ้าหมดไร่อีกสักแห่งคงเหลือแต่ตัวเองกับชีวิต
0: น้ายังอยู่อีกทั้งคน
2: แล้วผมอีกคนล่ะคุณเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ทราบครับแม
1: ่ก็เหลืออยู่แค่นี้แหละค่ะสิ้นคุณพ่อสักคนอะไรอะไรก็หมดไม่มีเหลือถึงคราวเคราะห์กรรมจริงๆ
2: ผมว่าคนล้มต้องมีโอกาสลุกได้นะคุณแม่ผมยังสนับสนุนอีกทั้งคนนะ
0: น้าก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ในเมื่อตัวเองก็ยังต้องอาศัยแม่กินอาศัยแม่อยู
1: ่มันเหนื่อยหน่ายบอกไม่ถูก
2: ถ้าอย่างนั้นผมว่าเอาอย่างนี้เถอะขนขอประดาหุบบอนให้หมดแล้วไปเที่ยวพักผ่อน 2-3 อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งต่างประเทศคุณก็ผ่านมาพอสมควรคงจะเบื่อเซ็งๆไปผมว่าเราขึ้นเหนือล่องใต้กันดีกว่านะเชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่สงขลาหรือออกไปแถวนู่นแถวพังงาไปเที่ยวถ้ำรอดเขาทะลุคงจะช่วยสบายใจขึ้นมั่งนะแล้วก็ทำให้มีกำลังใจที่จะสู้กับชีวิตต่อไป
1: ขอบคุณที่แนะนำให้พักผ่อนแต่ฉันตั้งใจว่าจะไปพักเงียบๆที่ไร่มากกว่าแล้วคิดการฟื้นฟูทำไร่ทำฟาร์มให้ดีขึ้นกว่าเก่าเพราะเป็นสมบัติอีกชิ้นเดียวที่คุณพ่อสร้างเอาไว้ให้ถ้าไม่ทำเราก็ต้องขายแล้วออกไปหางานทำเป็นลูกจ้างเขา

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio freshen up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจ

0: ิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: เพราะดินแดนนี้ไม่ใช่มีเพียงผืนนาข้าวแต่เรายังมีพระแม่โพธิ์ศพ
7: ในลำธารใสไหลเย็นยังมีพระแม่คงคาเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่ามาตุภูมิ
6: เมืองไทยดินแดนที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษาด้วยชีวิต
7: เพราะเมืองไทยให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเมืองไทยให้ความรักอันยิ่งใหญ่กับคนไทยเสมอมา
6: ร่วมตระหนักถึงคุณค่าแผ่นดินไทย
7: ร่วมรักษาความสงบงามและสันติของเมืองไทยด้วยหัวใจ Mass FM
8: ร่วมตระหนักโดย
9: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
10: Fora B
11: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
12: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
13: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
14: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
15: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
16: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าม
17: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุทธ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะนำความสุขมาฝากกันอะไรที่แบ่งปันอะไรดีๆที่นี่มีให้เสมอค่ะ Mass FM วันนี้ขออัญเชิญพระราโชวาทในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากหนังสือดั่งสายทานศรีนครินทร์แห่งแผ่นดินฝากไว้ให้คิดและทบทวนกับคำว่าคนดีความว่าเราจะทำอะไรก็พยายามจะทำให้ในทางซื่อสัตย์สุจริตเพราะว่าถ้าคนเราคนหนึ่งทำโดยความซื่อสัตย์สุจริตและคนอื่นๆทำด้วยก็เลยเป็นประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็จะเป็นความเจริญของประเทศชาติควรอย่างยิ่งนะคะที่คนไทยวันนี้ไม่มองข้ามประโยชน์และความเจริญที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติหรือส่วนรวมเพราะเมื่อส่วนรวมอยู่ได้ส่วนเล็กๆส่วนตัวส่วนตนก็ย่อมอยู่รอดนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM อยู่ด้วยกันที่นี่เป็นประจำค่ะ
1: Mass FM Mass FM
2: พระยศทางทหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
0: Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะเพราะสัตว์เลี้ยงคือคนสำคัญของครอบครัวมีโชคสัตวแพทย์มีโชคเวชคลินิกพร้อมดูแลทุกเรื่องสุขภาพอย่างใส่ใจตั้งแต่การตรวจพื้นฐานจนถึงการรักษาเฉพาะทางเพื่อทุกบ้านอุ่นใจว่ามีทีมสัตวแพทย์คอยดูแลใกล้เชิญนะคะพาสัตว์เลี้ยงไปดูแลทุกเรื่องสุขภาพอย่างใส่ใจที่มีโชคสัตวแพทย์มีโชคเวชคลินิกฟังอาคารพาณิชย์โครงการมีโชคพลาซ่าค่ะมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่เ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9Mass at one. Can't you see my desire?

0: That's the way. That's the way. That's the way love goes.
1: นิยมพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
2: เดวิดไซนาถูกรถชนในขณะนั้นเขามีอายุ15ปีหมอบอกว่าเขาอาจจะต้องสูญเสียขาข้างหนึ่งไปเมื่อฟังดังนั้นก็คิดขึ้นมาทันทีว่าชีวิตของเขาคงจะพังพินาศแล้วเมื่อเดวิดมองย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อ15ปีที่แล้วเขาพบว่าความเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นนั้นได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเดวิดไม่ได้เอาใจใส่บุคคลหรือสิ่งของรอบตัวเท่าไหร่นักเขายังไม่มีแรงจูงใจในการเรียนอีกด้วยอุบัติเหตุครั้งนั้นได้พรากเอาความแข็งแรงทางกายภาพของเขาไปและทำให้เขากลับมาค้นหาความหวังภายในจิตใจของเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมมีโอกาสได้มีชีวิตอยู่เป็นครั้งที่สองผมก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นการฟื้นฟูตนเองของเดวิดนั้นทำให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนคาราเต้ทำให้ขาของเขากลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาและเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมีแรงขับเคลื่อนในตนเองปัจจุบันเขายังสามารถจัดสรรเวลางานชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมเป็นทั้งพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จเป็นนักดนตรีคันทรีมือใหม่เป็นนักคาราเต้สายดำและยังเป็นที่ปรึกษาอาสาสมัครให้กับวัยรุ่นอีกด้วยค่ะ

ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรวมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer ครบบุ๊คคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่ม

0: ยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนอดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: An education beyond tomorrow
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
2: 2

0: เรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
1: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053

ายแพทย์ภาสกิจวิทวัฒน์วรรณวิบูลนะคะได้ให้คอลัมน์แพทย์แผนจีนในนิตยสารหมอชาวบ้านเกี่ยวกับข้อมูลของการบำรุงรักษาพลังหยางที่ดีที่สุดนั่นก็คือการนอนหลับค่ะพลังหยางคือพลังของชีวิตในวัยเด็กพลังหยางจะค่อยๆสะสมตัวเด็กเจริญเติบโตมีพละกำลังคล่องแคล่วว่องไวไม่เหนื่อยง่ายจนพลังหยางสูงสุดในวัยหนุ่มสาวและเข้าสู่วัยกลางคนพลังหยางก็เริ่มถดถอยลดน้อยลงร่างกายก็ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงความคิดอ่านความจำความว่องไวทางประสาทสมองก็ลดลงไปเรื่อยๆจนถึงวัยชราภาพพลังหยางน้อยลงไปอีกและหมดไปในที่สุดพร้อมกับการดับลงของชีวิตนั่นเป็นวัฏจักรของการเกิดพัฒนาเสื่อมถอยและการตายค่ะการบำรุงพลังหยางจึงมีความสำคัญต่อชีวิตเพราะเป็นตัวกำหนดการเกิดพัฒนาและการเสื่อมถอยของร่างกายยังรวมถึงโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายและจิตใจอีกด้วยนะคะก่อนจะไปศึกษาค้นคว้าหาสิ่งภายนอกมาบำรุงรักษาพลังหยางควรกลับมาพิจารณาวิธีการที่เป็นธรรมชาติและประหยัดที่สุดที่เราสามารถกำหนดและปฏิบัติได้เองนั่นก็คือการนอนหลับในช่วงเวลาจื่อซือคือช่วงเวลา 23:00 นถึง 1:00 นค่ะการเกิดของพลังหยางเริ่มต้นที่เวลา 23:00 ถึง 1:00 นะคะช่วงพลังลมปราณไหลผ่านเส้นลมปราณถุงน้ำดีกลางคืนพลังยินมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนระหว่างเวลา 23:00 ถึง 1:00 นั้นคือช่วงเปลี่ยนผ่านของพลังยินสูงสุดและการก่อเกิดพลังหยางพลังหยางจะเก็บสะสมได้มากในภาวะที่สงบที่สุดการตื่นนอนหรือยังไม่หลับเป็นการใช้พลังหยางทำให้เกิดการสะสมตัวของพลังหยางถูกรบกวนไม่สามารถสะสมได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงสต๊อกของพลังหยางที่จะถูกนำไปใช้ในวันใหม่ก็จะลดน้อยลงส่งผลเสียต่อการทำงานในช่วงกลางวันของวันใหม่ทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายง่วงนอนหมดพลังเร็วงานก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะการนอนตื่นสายไปจนถึง10 โมงนะคะ10:00 นเนี่ยหรือว่าประมาณเที่ยงวันก็จะเป็นการทำลายร่างกายซ้ำเติมอีกทางหนึ่งเพราะว่าช่วงที่พลังหยางของธรรมชาติกำลังโตเต็มที่พลังหยางของร่างกายก็ออกสู่ภายนอกของร่างกายแต่การนอนหลับเป็นความพยายามเก็บหยางไว้กับตัวต่อไปภาวะเช่นนี้จึงฝืนกับกฎของธรรมชาติทำให้เกิดโรคในระยะยาวพลังหยางพร่องถูกทำลายด้วยปัจจัยหลายอย่างค่ะเช่นการดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหรือว่าน้ำแข็งการหยุดนิ่งมากเกินไปไม่เคลื่อนไหวการถูกความเย็นจากเครื่องปรับความเย็นนานเกินไปการนอนบนพื้นปูนที่เย็นการทำงานที่ตรากตรำเหนื่อยล้าเกินไปความเครียดสะสมการนอนไม่หลับตอนกลางคืนนอนดึกทำงานตอนกลางคืนการนอนหลับในช่วงพลังหยางเริ่มเกิดคือช่วง 23:00 ถึง 1:00 นะคะจะทำให้ไม่รบกวนการเกิดและสะสมตัวของพลังหยางค่ะคนที่นอนดึกเลยเวลาช่วงนี้นานๆ นะคะจะเกิดความเคยชินรู้สึกไม่ค่อยง่วงนอนและการนอนหลับก็จะยากขึ้นเพราะว่าพลังหยางเริ่มเกิดมากขึ้นแล้วในที่สุดก็จะเกิดโรคนอนไม่หลับตามมาค่ะนอนดึกเกิดโรคอ้วนนอนดึกเลย 23:00 จะทำให้รู้สึกหิวนั่นคือพลังหยางเริ่มเกิดก็จะอยากอาหารถ้าเกิดกินอาหารมื้อหนักเข้าไปอีกก็ยิ่งทำให้พลังหยางไม่สามารถสะสมต้องถูกนำไปใช้ในการย่อยอาหารซึ่งการย่อยก็จะไม่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าพลังสำรองยังน้อยและการหลั่งน้ำดีถูกปิดกั้นการทำงานน้อยนะคะอาหารจึงไม่ถูกย่อยทำให้เกิดโรคอ้วนขณะเดียวกันการสะสมพลังสำหรับวันรุ่งขึ้นก็น้อยลงไปด้วยค่ะนอนดึกสมองไม่ปลอดโปร่งพลังงานของถุงน้ำดีที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจประสิทธิภาพของสมองหมายความว่าถ้าช่วงเวลาจื่อซือคือช่วงเวลาตั้งแต่23:00 ถึง1:00 เนี่ยนะคะพลังของถุงน้ำดีเสริมสร้างได้ดีตื่นนอนขึ้นมาสมองก็จะสดใสค่ะการทำงานการเรียนรู้การตัดสินใจก็จะฉับไวแล้วก็ปลอดโปร่งด้วยนะคะนอนดึกทำให้ระบบการย่อยไม่ปกติการทำงานของอวัยวะภายในชี้ขาดที่ถุงน้ำดีค่ะระบบย่อยอาหารม้ามหรือว่ากระเพาะอาหารก็หนีไม่พ้นกฎเกณฑ์ในข้อนี้
ับเป็นโรงงานสร้างน้ำดีถุงน้ำดีเป็นคลังเก็บน้ำดีการย่อยอาหารที่ดีต้องอาศ

0: ดีด้วยค่ะวิธีการเสริมสร้างพลังหยางที่ง่ายและประหยัด 1. เตรียมตัวนอนก่อน 23 นาฬิกาคนที่หลับยากหน่อยนะคะอาจจะเข้านอน 22 นาฬิกา 30 นาทีคนที่หลับง่ายอาจจะเข้านอน 22 นาฬิกา 50 นาทีพยายามให้หลับในช่วงประมาณ 23 นาฬิกาและหลับสนิทในช่วง 1 นาฬิกาถึง 3 นาฬิกาค่ะ 2. ไม่ควรกินอาหารหลัง 23 นาฬิกาเพราะว่าถุงน้ำดีจะไม่ทำงานในการขับน้ำดีโดยเฉพาะหลัง 23 นาฬิกาไปแล้วและมักจะเกิดอาการหิวหรือว่าหยางเริ่มเกิดและคนก็มักจะตาสว่างไม่ค่อยง่วงนอนแล้วล่ะค่ะ 3. ถ้ามีงานมากควรหลับก่อน 23 นาฬิกาแล้วตื่นเช้าตี 4 ตี 5 มาทำต่อจะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการนอนตี 1 ตี 2 นะคะ 4. ตื่นนอนแต่เช้ามารับพลังแสงด้วยแสงอาทิตย์สรรพสิ่งในโลกนี้เติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังหยางใช้ฝ่ามือทั้ง2ข้างรับพลังแสงอาทิตย์เข้าสู่ร่างกายค่ะไม่ควรนอนตื่นสายเพราะจะไปกดพลังหยางที่จะเคลื่อนไหวอยู่ภายนอกและไปกดการทำงานของอวัยวะต่างๆที่กำลังเริ่มทำงานด้วยนะคะและควรกระตุ้นระบบย่อยอาหารด้วยการดื่มแก้วตอนตื่นนอนช่วง 5 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาค่ะเพื่อให้ลำไส้เริ่มทำงานถุงน้ำดีเริ่มอุ่นเครื่องและต้องกินอาหารมื้อเช้าด้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อลองกลับไปพิจารณาดูชีวิตจริงของคนทั่วไปในสังคมปัจจุบันก็จะพบความจริงว่าสุขภาพของคนจำนวนมากน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี
2: ้กว่า50ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
5: มนนมสดคุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295

0: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินท์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินท์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AIAn education beyond tomorrow.
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
1: IDIPInternational Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
2: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 2324
1: ถูกจริง
3: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดสุดถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจ รอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านใหญ่งบบ้านปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมตับอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
13: เลือก New X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์พลัสอาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเอกนิติระบุรัฐบาลจะนำทั้งปัจจัยบวกและลบจากการที่ IMD จัดอันดับไทยดีขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกถึงกรณีสถาบัน IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยมีอันดับดีขึ้น4อันดับจากอันดับที่30ขึ้นมาอยู่อันดับที่26จากกว่า70เขตเศรษฐกิจซึ่งผลการจัดอันดับล่าสุดนี้มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่รัฐบาลจะนำมาพิจารณาและหาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นสำหรับปัจจัยลบคือโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยพึ่งพาพลังงานมากเพราะเรานำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติสูงมากเกือบ 10% ของ GDP รวมถึงเรื่องประสิทธิภาพของแรงงานเรื่องสกิลของแรงงานเราถึงเน้นเรื่องทักษะต่างๆต้องพยายามพัฒนาทักษะคนตัวเล็กรวมทั้งพัฒนาทักษะที่โครงการ BOI ทำโครงการเชื่อมโยงทักษะระหว่างความต้องการทักษะสมัยใหม่ที่เรียกว่าโครงการ Skill Bridgeเรื่องสุดท้ายคือโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องเฮลท์แคร์ต่างๆผ่านการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีการประชุมนัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายน69ทั้งนี้กรอ.จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวโดยมีนายอนุทินชาญวีรตูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีการจัดเตรียมวาระการประชุมให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Moody's และสถาบัน IMD ให้ความสนใจคือทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

ายมีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเอนอัพสนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965555

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนายกเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดล่าอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียบนเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้ประเทศอื่นจะมีน้ำมันหรือทรัพยากรธรรมชาติแต่จุดแข็งของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีกริสถานพร้อมผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ปีหน้าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีทั้งนี้การประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคศ2026ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปีคศ2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
5: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biofarm พื่อนคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

ั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: 2ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยวิกผมทมือไฮยูวิกผมแท้สำหรับผู้ป่วยที่คีโมหรือผู้ที่ผมบางผมร่วงชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613

0: Music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 2

ชิงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิสราเอลฮิซบอลเลาะห์ได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนตกลงหยุดยิงโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลา 16:00 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีความกังวลว่าการสู้รบอย่างต่อเนื่องในเลบานอนอาจบั่นทอนข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบถึงรวมเลบานอนด้วยเจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าฮิซบอลเลาะห์และอิสราเอลได้ตกลงหยุดยิงแล้วพร้อมระบุว่าผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์ได้ช่วยผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านแหล่งข่าว2รายจากฮิซบอลเลาะห์ยืนยันกับรอยเตอร์ว่าทางกลุ่มได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวทันทีอย่างไรก็ตามก่อนหน้าการหยุดยิงไม่นานการสู้รบในภาคใต้ของเลบานอนได้ทวีความรุนแรงอย่างมากโดยกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลอย่างน้อย47รายและบาดเจ็บ97รายและทหารอิสราเอล4นายเสียชีวิตจากการโจมตีของฮิซบอลเลาะห์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับอิสราเอลในสงครามครั้งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega Fair ฟังกลางปี everywhere brand and mark
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้า
0: คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMIU X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
7: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
17: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
18: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
19: ยิ่งเข้าไปแล้วครับ
20: เช
19: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
21: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
19: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
22: ถึงเข้าไปแล้วครับ
19: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
20: สยามทีวี
23: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะสุขสันต์วันเสาร์ด้วยนะคะวันนี้วันเสาร์เรามีเพลง Oldies เพลงซิกซี่เพราะๆให้คุณได้ฟังเป็นเพื่อนยามทานมื้อเที่ยงกันนะคะวันนี้ Bobby V มาทักทายไปด้วย More Than I Can Say เพลงที่ดังมากๆเพลงหนึ่งของเขาแล้วก็โดยเฉพาะยุค 60s นะคะเพลงที่สองเป็นเพลงดังเหมือนกันของสกีเตอร์เดวิดนะคะสกีเตอร์เดวิดกับเพลง A Dear John Later นะคะซึ่งในบ้านเราก็เปิดกันตามสถานีวิทยุต่างๆในยุคนั้นกันบ่อยๆแทบทุกวันบางวันก็ได้ยินหลายรอบนะคะส่วนมากเมื่อก่อนนู้นมักจะเปิดเพลง Oldies กันนะถือว่าเป็นเพลงพ็อปยุคนั้นแล้วก็ A Dear John Later ถือว่าเป็นเพลงน่ารักนะคะเป็นเพลงที่ร้องคู่ที่มีผู้นึกถึงมากที่สุดเพลงหนึ่งทีเดียวนะคะเอามาฝากคุณๆด้วยนะคะใครที่จะเดินทางล่องใต้ช่วงนี้มีมรสุมมาปกคลุมประเทศไทยนะคะแล้วก็กรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลด้วยฝนตกหนักสุด 70% แล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครภาคใต้นะคะตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็รวมทั้งอ่าวไทยด้วยนะคะโปรดระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณผู้ฟังคะจากอัลบั้ม Dreamin' ของ Johnny Burnett นะคะปี1960เขาก็มีเพลงเป็นไททันแทร็กของอัลบั้มที่โด่งดังไม่น้อยนั่นก็คือเพลง Dreamin' นั่นเองค่ะซึ่ง เป็นเพลงที่คนฟังยุค 60 ชื่นชอบนะคะวันนี้เลือกมาฝากเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีให้กับคุณๆได้ฟังกัน Johnny Burnett กับ Dreamin' กูส

0: ฟูซาวเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: ช่วงนี้คุณที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลต้องไม่พลาดสยามทีวี Big Match Big Sale 2026จัดเต็มทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนและผ่อน 0% นานถึง48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลก็มีราคาพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจพิเศษฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทและข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเราเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลโซสาขารวมโชคพร้อมทั้งสาขาเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวัน 10:00 นถึง 20:00 นส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด 9:00 นถึง 19:00 นทุกวันค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะวันนี้ Toyota เชียงใหม่พร้อมแล้วค่ะสำหรับคุณที่อยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะคะคุณสามารถจะไปชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราทุกแห่งสำหรับ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นเช้านะคะไปจนถึง 5:00 นเย็นและสาขาต่างๆของเรามี Toyota เชียงใหม่สาขาลำพูนสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาและก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกสาขาทุกวันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ทดลองขับและพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะที่053-202-009ค่ะ
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เชี ียให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซัก

0: ับ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
1: ยิงเข้าไปแล้วครับ
0: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร0910725599
4: ฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้พูดในหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งหนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวให้มีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นลองทำอะไรให้คนอื่นมากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะนอกจากจะบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นๆดูบ้างก็ได้ค่ะเพื่อทำให้พวกเขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
4: Triple Track 3 in 1 วันนี้เริ่มต้นที่ Brent Highland นะคะ Brent Highland กับเพลง Sealed with a Kiss นะคะก็เป็นเพลงที่จะส่งท้ายฤดูร้อนอย่าลืมที่จะจดหมายถึงกันในยุคนั้นแล้วก็ประทับตาด้วยรอยจูบตรงปิดซองตรงผนึกนะคะก็จะเป็นที่นิยมทำกันในยุคซิกซี่นะคะอย่างมากเลยบุรุษไปรษณีย์เห็นจดหมายแบบนี้ก็คงจะยิ้มนะคะถึงความน่ารักของคนเขียนถึงกันนะคะเพลงของ Roy Orbison เพลงที่2 Only the Lonely นะคะห่างกันไปก็เงียบก็เหงานะคะก็เวลาที่เงียบเหงานั้นอย่าคิดว่ามันเงียบเหงาให้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำอะไรเพลินๆนั่งพักเฉยๆก็ได้ไม่ต้องใช้สมองก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะคะเพลงที่3เป็นเพลงของซาร่าฟอนนะคะ Broken Hearted Melody ซึ่งถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งของเธอนะคะในยุคซิกซี่เป็นจังหวะเร้าใจนะคะแล้วก็เสียงร้องไห้โหยหวนออกมาเป็นทำนองเพลงซึ่งใครๆก็ชอบท่อนนี้กันนะคะก็ฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เพลงสำหรับวันเสาร์เพลง Oldies เพลงซิกซี่ค่ะ

ยทุกผู้สาววันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะทุกวันเสาร์ฟังเพลงเก่าๆด้วยกันนะคะชนิดโอดีสแล้วก็ยุคซิกซี่นะคะเลือกเพลงยอดนิยมส่วนมากมาให้คุณได้ฟังกันค่ะหวังว่าคงจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นสำหรับคุณที่เป็นแฟนโอดีสนะคะวันนี้มีโคตรดีๆปิดท้ายรายการค่ะเราคงไม่เลิกรักลูกๆของเราเพียงเพราะว่าเพราะเขาทำความผิดไม่นึกถึงบุญคุณของเราหรือไม่ทำตามในสิ่งที่เราคาดหวังบิวตี้ฟูลสาวค่ะพบกันเที่ยงวันจันทร์นะคะใช้เวลาในวันหยุดอย่างเต็มที่จะพักผ่อนจะต้องเที่ยวหรือจะมีความสุขด้วยแบบไหนนะคะก็ขอให้คุณไปใช้เวลามีความสุขกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะเที่ยงวันจันทร์กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่ Beautiful Sound 92.0 แห่งนี้กันที่ตาประสิทธานุรักษ์ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ21มิถุนายนวันคริสต์มาสยันวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีมายน 2500

0: 169ถือเป็นวันคริสต์มาสยัน Summer Solstice ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นปีละครั้งและเป็นวันที่ประเทศในซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดขณะที่ช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดของปีส่วนประเทศในซีกโลกใต้จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวนานที่สุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินาริตอธิบายว่าวันคริสต์มาสยันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในตำแหน่งเหนือสุดเมื่อเทียบกับเส้นศูนย์สูตรโลกหรือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดสุดทางเหนือก่อนจะเริ่มเคลื่อนกลับลงมาทางใต้ในวันถัดไปส่งผลให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดของปีสำหรับประเทศไทยในวันคริสต์มาสยันปีนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 5:51 นาทีและตกกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 นาทีรวมระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 12:56 นาทีอ้างอิงเวลาสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนับเป็นวันที่ประเทศไทยได้รับแสงอาทิตย์ยาวนานที่สุดในรอบปีหลังจากวันคริสต์มาสยันปรากฏการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ลำดับถัดไปคือวันสาทวิสุวัตซึ่งในปี2569ตรงกับวันที่23กันยายนโดยดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออกและตกตรงทิศตะวันตกทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานใกล้เคียงกันนับเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือและฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกใต้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Media Mega
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio You're listening.

สวัสดียามบ่ายวันเสาร์และวันที่แดดแข็งแรงด้วยค่ะคุณผู้ฟังแดดแรงมากๆนะคะไม่รู้ว่ามันจะมีฝนหรือเปล่า30องศาเซลเซียสณเวลานี้นะคะเสาร์20มิถุนายน2569ค่ะอยู่ที่กันเหมือนเดิมที่นี่กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันเสาร์เราเจอกันช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นตอนช่วงเช้าไม่ได้เจอกันให้พัก1วันนะคะจะก็พัก2วันก็คือวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่พักทั้งวันเลยนะถึงช่วงบ่ายค่ะฟังเพลงเหมือนกันนะเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงแรกก็เพลงสากลเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะส่วนอีก2ชั่วโมงก็จะมีทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงในส่วนของเช่นซองมาฝากกันด้วยกับวันเสาร์สบายๆวันที่หลายคนอาจจะเป็นวันหยุดบางท่านก็ไม่ได้หยุดแต่ว่าทำงานแบบสบายรถราก็แน่นบางเส้นทางนะจะว่าไปเพราะช่วงนี้จะมีประชุมผู้ปกครองบ้างมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือหลายๆคนอาจจะเป็นวันหยุดพักผ่อนสบายๆอยู่บ้านหาที่เที่ยวเช็คอินกันไปกันละกันนะคะเริ่มต้นบ่ายนี้กับเพลงสากลค่ะกันจากไลฮาร์ฟเพลงนี้กับ Between The Raindrops นั่นเองและรวมไปถึงงานของ Uncle Cracker กับ Follow Me นะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงบ่ายๆเป็นเพื่อนคุณฟังเหมือนเดิมที่นี่เชียงใหม่ Radio 92 MHz นั่งยาวถึง4โมงเย็นไปนะคุณผู้ฟังจะว่าไปแม้จะแดดแข็งแรงเป็นบางจังหวะแต่ก็มีความครึ้มมาบ้างเล็กน้อยมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเจอฝนกันหรือเปล่านะคะ Maroon 5กับ This Love ค่ะ

ายบายการจาก NSYNC เพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นมี The Black Eyed Peas กับ Where Is The Love และ Justin Timberlake มา featuring ด้วยและ Maroon 5กับ This Love นะคะเพลงเก่านิดเดียวค่ะแต่น่าฟังเสมอกับชั่วโมงของเราบ่ายนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเพลินๆกันไปค่ะแล้วมาพร้อมกับการเดินทางด้วย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอมาพร้อมกับโปรดีสำหรับคนที่กำลังมองหารถที่สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นค่ะคุณฟังต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันหนึ่งที่หลายคนกำลังมองอยู่มองอย่างเดียวไม่พอต้องไปเทสต์ได้กันกับ Hilux Tavo E รถกระบะไฟฟ้าที่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความประหยัดด้วยนะคะพร้อมข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Voucher รุ่น 7KW นะคะซึ่งจริงๆแล้วข้อเสนอแบบนี้คุณสามารถเลือกอยากจะได้ประกันใบชั้น1หรือว่า EV Voucher ก็ได้และยังเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรด้วยขยายระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรคุ้มแบบนี้ต้องที่ Toyota เชียงใหม่จองคิวเทสต์ได้กันได้กับ Hilux Tavo E ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยค่ะอยากจะได้แบบไหนก็มีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวทั้งข้อเสนอพิเศษรุ่นของ Yaris Cross นะคะผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทค่ะและรุ่นของ Carrera Cross นะคะผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทและนอกจากนี้มีรุ่นอื่นค่ะสำหรับสายประหยัดอย่างเช่นรุ่นของ Yaris นะคะผ่อนชิวๆสบาย 4,923 บาทและ Yaris Etive 4,797 บาทคันไหนที่โดนใจคันไหนที่ถูกใจเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอพร้อมให้คุณได้เดินทางอย่างเต็มที่เติมความสุขได้เสมอๆกับ Toyota เชียงใหม่ของเรานะคะเป็นงานของฟลอริดาและนายโยกับบีอันโยค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

กันจ่ายลิซาวูดเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ247นะคะก่อนหน้านั้นมีเรนกาโจนส์กับสปิริตด้วยบ่ายโมงกับ44นาทีกับบ่ายของวันนะคะฟังเพลงเพลินๆกันไปนั่งทำงานไปด้วยจะว่าไปตอนนี้ออกไปข้างนอกนะคะก็เหมือนจะเจออากาศร้อนรถราก็ยังติดด้วยคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลายจุดที่มีทั้งการก่อสร้างแล้วก็บางจุดก็จะมีลักษณะของปริมาณรถหนาแน่นเพราะว่าเด็กๆเองก็เลิกเรียนพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายโรงเรียนมีประชุมต่างๆนานาด้วยเพราะฉะนั้นเส้นมหิดลนี่ทับฟอร์มรถติดทุกวันแล้วก็ทุกเวลาใครจะไปขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวที่ไหนก็เผื่อด้วยแล้ววันนี้ในห้างคนก็น่าจะเยอะแน่นอนค่ะเพราะว่าในส่วนของในห้างเนี่ยคนก็จะหลบร้อนกันไปหาของกินไปช้อปปิ้งไปเอนเตอร์เทนตัวเองในห้างต่างๆนานามากมายทีเดียวค่ะแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าคนเยอะเนี่ยที่จอดรถก็จะ

Incredible ค่ะคุณผู้ฟังงานจากเจสซี่เพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมีเทวลอด้วยกับ Happy Stay High และคามิล่ากับภาวนาฟีเจอริ่งกับยางทาค่ะแป๊บเดียวตอนนี้ใกล้จะบ่ายสองเลยด้วยวันนี้แดดแรงนะคะอย่างที่บอกไปว่าจุดประสงค์ในการเข้าห้างของหลายคนอาจจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปธนาคารเพราะว่าตอนนี้ธนาคารส่วนใหญ่จะรวมไว้ในห้างคือไปที่เดียวได้ทุกแบงค์ทุกธนาคารคุณจะทำอะไรได้หมดเลยทีเดียวแต่ว่ามีความรู้สึกเหมือนกันว่าหลังๆมานี่อย่างพี่ตื่นเองเนี่ยไม่ได้เข้าธนาคารไม่ได้ไปธนาคารเลยเพราะว่ามันสะดวกกับการใช้ในส่วนของการโอนเงินต่างๆนานาคือมือถือของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวางทิ้งแล้วก็ไม่สามารถลืมได้นั่นเองค่ะมันสะดวกมากๆเลยทีเดียวตู้ ATM สมัยนี้ก็หากดยากเหลือเกินโชคดีที่สามารถสแกนจงสแกนจ่ายได้แต่ก็อย่าลืมเติมเน็ตกันด้วยกันละกันนะคะก็อาจจะไปดูหนังก็ได้วันนี้ Toy Storyน่าจะเหมือนเขามีรอบพรีวิวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคนเยอะมากๆหน้าโรงที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ที่เชียงใหม่บ้านเรากันด้วยก็ว่ากันไปกับวันหยุดของคนกันกันนะคะชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยค่ะไปพร้อมกับงานของเราและอย่างเพลงนี้กับเมซี่เจอกันบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสัปดาห์หน้าฝนเพิ่มทั่วไทยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมรสุมแรงขึ้น 24-26 มิถุนายนกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยพยากรณ์อากาศว่าในช่วงสัปดาห์หน้าประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญฝนตกเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะช่วงวันที่ 24-26 มิถุนายน 2569ซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับสถานการณ์ในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยและทะเลโดยรอบทำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปริมาณน้ำสะสมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่20-21มิถุนายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของมรสุมกำลังปานกลางและหย่อมความกดอากาศต่ำเหนือเวียดนามตอนบนส่วนช่วงวันที่22-23มิถุนายนแม้มรสุมยังคงมีกำลังปานกลางแต่ภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนมีความสูงประมาณ 1-2 เมตรหลังจากนั้นในช่วงวันที่24-26 มิถุนายนสถานการณ์ฝนจะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขณะที่ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสัปดาห์หน้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: You're listening

I for Eve นะคะชื่อเพลงก็คือดอกไม้ก่อนในนั้นมีงานของไฮกับแค่อยู่กับเธอค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับอีกประมาณ17นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะจริงอยู่ที่การนอนเยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังแต่นอนเยอะเกินไปอันนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะคะหยุดคิดว่าการนอนเยอะคือเรื่องดีค่ะเช็คด่วนอาการที่เราง่วงนอนตลอดเวลานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอง่วงตลอดเลยทีเดียวซึ่งเป็นสัญญาณภาวะของการง่วงนอนมากเกินไปสิ่งอันตรายกว่าที่คิดนะคะซึ่งภัยเงียบที่สายบิวตี้และก็สายสุขภาพต้องระมัดระวังกันค่ะซึ่งผลกระทบจากการนอนเยอะเกินไปมากประมาณวันละ10ชั่วโมงเนี่ยอันตรายเพราะจะทำให้สมองของเราทำงานช้าลงคิดวิเคราะห์ช้าลงชัดเจนเลยนะคะอารมณ์ดิ่งง่ายเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้าด้วยค่ะระบบฮอร์โมนรวนอาจจะทำให้มีลูกยากขึ้นนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหลายอย่างแล้วก็มีสถิติเสียชีวิตไวขึ้นด้วยค่ะเพราะว่านอนเยอะเกินไปนอนทั้งวันนั้นน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นอนให้พอดีนะคะตื่นขึ้นมาทำโน่นทำนี่ออกกำลังกายจัดบ้านทำความสะอาดบ้านแค่นี้ก็โอเคแล้ววันหยุดของเราไม่จำเป็นต้องนอนตลอดทั้งวันนะคะคนคนนี้เป็นของคุณจาก The One Else ค่ะ

ใจทำงานหนักนิดนึงอาจจะไม่อันตรายถึงกับความรู้สึกเหมือนกันนะคุณผู้ฟังใช้หัวใจของเราได้กระชุ่มกระชวยบ้างลองฟังเพลงนี้ค่ะอันตรายไม่ถึงชีวิตก่อนนั้นงานของเจสเตอร์นะคะกับหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีลาลาลาลาจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมและ No One Else นะคะคนคนนี้เป็นของคุณค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันกับเวลาบ่ายของวันเสาร์เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาฟังเพลงไหนใหม่ล่าสุดของนัสกาธรบ้างชื่อเพลงก็คือธีรวรรณค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

อกแล้วว่าฉันเป็นได้ทุกอย่าง everything จริงนะคะ Your Boy TJ เพลงนี้กับ everything เป็นได้ทุกอย่างคนมันรักกันเนาะมันก็สามารถทำอะไรให้กับคนที่เรารักได้เสมอๆก่อนนั้นมีท้องฟ้าจะเพเพอร์ด้วยค่ะท้องฟ้าตอนนี้ก็สุดยอดมากแต่มีบางจังหวะเหมือนกันนะที่เหมือนจะคลึ้มนะคะเหมือนทำให้เรารู้สึกว่านะฝนจะมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่เท่าที่ทักเช็คในแอปพลิเคชันของ Windyไม่มีฝนใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ฟังยังไม่เรียกว่าฝนทิ้งช่วงกันละกันในช่วงนี้แต่ว่าอาจจะเบาๆลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะพูดถึงฝนไม่ตกแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเหมือนเมษาเหมือนพฤษภาค่ะล่าสุดที่อินเดียนี่เขาร้อนหนักหน่วงกว่าเราเยอะเลยทีเดียวที่ Facebook ของข่าวสารต่างประเทศ World Forum เนี่ยเขามีการแชร์ภาพในส่วนของบรรยากาศความร้อนของอินเดียที่มุมไบด้วยค่ะซึ่งชาวสลัมเนี่ยหอบเสื่อมานอนรับลมชายหาดที่โซวากลายเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวซึ่งคนในพื้นที่ก็กุมขมับเลยนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะร้องเรียนปกติชายหาดจะเป็นพื้นที่ที่แบบเขามาเดินเล่นชิลๆกันแต่นี่คือมานอนรับลมจริงๆไม่รู้ว่าจะเย็นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือมีความรู้สึกว่าเขามานอนกันเยอะแบบนี้มันเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ค่ะเป็นภาพชวนสะเทือนใจจากมุมไบกลายเป็นไวรัลเมื่อชาวชุมชนคนในหาดจำนวนมากเลยทีเดียวพากันมานอนเรียงรายบนชายหาดเวอร์โซวาตลอดทั้งคืนเพื่อหนีอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็ไฟฟ้าดับที่เกิดบ่อยมากก่อนที่จะกลับเข้าบ้านในเช้าของวันถัดไปซึ่งก็เป็นภาพที่แชร์กันค่อนข้างเยอะเอาเสื่อมานอนแล้วก็มีลูกเด็กเล็กแดงคือเอามาหมดเลยทีเดียวนะแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงน้องหมานี่นอนเยอะอีกต่างหากด้วยเห็นภาพก็คือต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศเหมือนเขามานอนอาบแดดประมาณนั้นแต่นี่คือนอนอาบอะไรก็ไม่รู้คือนอนเฉพาะตอนกลางคืนนะเพราะว่ากลางวันน่าจะไม่สามารถมันร้อนมากนั่นเองค่ะแต่ก็ในส่วนของตอนเช้าพอตื่นมาปั๊บก็หนีเข้าบ้านอะไรประมาณนี่ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่สำหรับบ้านเรานี่ก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังร้อนแค่นี้เราก็ต้องทนได้ทนให้ไหวกันละกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากเหมือนช่วงของเดือนเมษาจริงๆนะคะ Serious Bacon ศัตรูหัวใจค่ะ

0: จริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะงานของบิวมีลือค่ะสติบานทั้งใจเพลงหวานหวานน่าฟังทีเดียวนะคะก่อนหน้านั้นมีซีเรียสเบคอนกับศัตรูหัวใจบ่าย2กับ53นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขในทุกช่วงวัยนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะแนะนำกับโปรแกรมในการตรวจสุขภาพที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกช่วงอายุและก็ทุกความต้องการเพื่อช่วยทำให้คุณและคนที่คุณรักดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยหาหมอค่ะถ้าเกิดมีอาการผิดปกติหรือว่าต้องการที่จะเช็คอัพสุขภาพประจำปีนัดหมายกันได้ที่ใกล้หมอนะคะโดยมีทั้งโปรแกรมในการตรวจสุขภาพหัวใจสำหรับผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปหัวใจของเราสำคัญราคาอยู่ที่ 6,840 บาทค่ะจะมีทั้งโปรแกรมในการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ10รายการตรวจราคา 7,695 บาทโปรแกรมในการตรวจสุขภาพสำหรับเด็กอายุ 6-15 ปีเด็กทั่วไป 2,900 บาทและเด็กอ้วนนะคะ 5,800 บาทและมีโปรแกรมในการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อความมั่นใจสำหรับผู้หญิง 2,200 บาทและผู้ชาย 1,900 บาทค่ะตรวจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนนะคะครอบคลุมรายการตรวจที่จำเป็นแล้วก็สามารถที่จะเลือกวันตรวจได้สะดวกและรวดเร็วกันด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงรถตาสังดงใครๆก็ใกล้หมอค่ะ0532000002และดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเซิร์ชได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลส่งท้ายกันก่อนและกันข่าวคุณผู้ฟังดีเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงไทยแล้วก็ครึ่งหลังก็จะมีเอเชียนซองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะฟังเพลินๆกันไปกับบ่ายของวันเสาร์เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่งท้ายด้วยงานของจีฟและพิกซี่เพลงนี้กับเพลงที่มีความหมายดีๆอย่างน้อยการที่เรากลับมารักตัวเองดูแลตัวเองในวันที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเฟลมันเศร้ามันเสียใจมากๆเนี่ยอย่าให้เราแตกสลายเพราะใครเลยทีเดียวนะเป็นเพลงหนึ่งที่มีความหมายดีปลอบใจฮีลใจได้ดีเลยทีเดียวค
1: ่
0: ะเก
1: ็
0: บใจที่แตกสลายรักคืนแล้วก็ดูแลตัวเองกันนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเร่งแก้ปัญหา Pay to Fly หารือ CAAT ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางคุ้มครองนักบินไทยสร้างความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมการบินนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการจ้างงานนักบินไทยและข้อกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับโอกาสในการทำงานบิน Pay to Fly ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจจากสังคมในขณะนี้ว่ากระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการประกอบอาชีพของนักบินไทยทวงถึงภาพลักษณ์และมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินของประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าตนได้หารือร่วมกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย CAAT เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดย CAAT ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าสู่อาชีพนักบินส่งเสริมระบบการจ้างงานที่โปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรด้านการบินของประเทศไทยในระยะยาวกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองโอกาสในการทำงานของนักบินไทยและการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินของประเทศโดยจะติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อเสนอและมาตรการที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรการบินและอุตสาหกรรมการบินไทยในภาพรวมอย่างไรก็ตามเมื่อคณะกรรมการได้ข้อสรุปและมีความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวกระทรวงคมนาคมและ CAAT จะรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
6: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
7: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
7: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
7: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
16: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

ายเป็นเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งที่ถูกนำมาร้องเยอะมากจริงคุณผู้ฟังลืมไปหรือเปล่าเสียงของจ้าอีนะคะจากอัลบั้มเวทพรินค่ะงานเก่าของซาร่านุสราผงประเสริฐและก่อนนั้นมีอิงรันธรเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าจำไว้นะคะบ่าย3กับ17นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายของเรายุคนี้สมัยนี้เรื่องของข่าวสารนี่เยอะมากๆเลยทีเดียวและช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมข่าวเรื่องการฆ่ากันตายโดยเกิดขึ้นกับเด็กอายุไม่เยอะนะไม่รู้ว่าเรียกว่าเด็กได้หรือเปล่า17อย่างเงี้ย21ปีที่เราเห็นข่าวว่ามีการฆ่าทำร้ายพี่สาวด้วยการใช้มีดอันนั้นก็น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดไปอ่านเจอมาก็เป็นคดีสะเทือนขวัญที่เด็ก17เองอายุน้อยมากเลยทีเดียวหึงโหดแทงแฟนสาวอายุ17เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นก็เอาศพไปทิ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกเลยว่าใครที่มีลูกมีหลานวัยนี้ดูแลเขาให้ดีๆนอกเหนือจากเรื่องของความรักในครอบครัวแล้วเรื่องของการสอดส่องดูแลการใช้สื่อต่างๆนานาก็จำเป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าบางเคสบางกรณีที่อาจจะลอกเลียนแบบมาจากในหนังในอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนี่เป็นคนหนึ่งที่เวลามีข่าวแบบนี้ก็จะอ่านแค่รอบเดียวแล้วก็ผ่านเลยอ่านแบบไม่ดิดลงดีเทลใดๆทั้งสิ้นด้วยนะเพราะว่าบางทีมันก็หลายดูจะน่ากลัวส่วนใหญ่ก็จะไปดูอะไรที่มันบันเทิงใจมากกว่าไปดูพันคุงอย่างเงี้ยไปดูเรื่องของซีรีส์ต่างๆนานาเรื่องวงการบันเทิงก็ดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิงสารสัตว์เรื่องน้องแมวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคือชอบดูความน่ารักความสดใสของเขาอะไรประมาณเนี้ยบางทีมันก็ดีกว่าการที่เราต้องไปติดกับข่าวที่แลดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ที่บอกไปนะมีลูกมีหลานดูให้ดีไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่29ปีขับรถลงน้ำก็ทำไปละเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยกันละกันนะคะคุณผู้ฟังสังคมสมัยนี้อะไรก็ไวจริงๆนะคะสมารีค่ะเพลงนี้หนังต้นทุนต่ำค่ะ

ักวันหนึ่งนะคะชื่อเพลงก็คือสักวันหนึ่งชื่อเพลงนี้เลยตรงๆเลยนะคะสิ่งของวานแอนดอร์ฟค่ะก่อนนั้นมีปามี่กับหลุมอากาศและก็ส้มมารีกับหนังต้นทุนต่ำด้วยนะคะเพลงช้าๆเข้ากับบรรยากาศช่วงบ่ายๆทำให้หลายคนบอกว่าเนี่ยจะเริ่มง่วงแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะเปิดเพลงจังหวะสนุกๆโดยเฉพาะในช่วงของเอเชียนซองกันด้วยนะมาขยับจังหวะกันบ้างแล้วกันค่ะบ่ายสามกับอีกประมาณ31นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเรานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีรถคันใหม่ให้คุณได้เลือกกันเป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขพิเศษรออยู่ที่โตโยต้าเชียงใหม่และอย่างที่ทราบกันนะคะว่านอกเหนือจากรถคันใหม่แล้วการดูแลหลังการขายสำคัญมากๆถือว่าเป็นหัวใจเลยทีเดียวค่ะเพราะบางทีซื้อรถไปแล้วมีปัญหาก็สามารถที่จะกลับมาให้เราดูแลได้ค่ะเพราะทีมช่างเรารู้จริงและพร้อมที่จะดูแลรถของคุณเสมอๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนเรามีทีมช่างที่จะพร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแน่นอนนัดหมายในการรับบริการได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาพร้อมทุกการเดินทางแน่นอนซึ่งเราจะดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญนะคะผ่านการอบรมมาตรฐานจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเครื่องมือทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้ของโตโยต้ามั่นใจคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงและยังมีห้องรับรองลูกค้าสะอาดสะดวกสบายมีอาหารเครื่องดื่มชากาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถของคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนะคะนัดหมายรับบริการได้ที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยค่ะและแนะนำความใหม่ล่าสุดสำหรับคนที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆอยากจะได้รถที่ตอบโจทย์นั่งสบายไม่อึดอัดด้วยค่ะเวลอสคันนี้นะคะเสิร์ฟหนักจัดให้คุ้มกับรถครอบครัว7ที่นั่งค่ะพร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางเลือกโปรดที่ใช้ในแบบที่เหมาะกับคุณได้เลยทางเลือกที่1ค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และโปรแกรมช่วยผ่อน 4,000 บาทต่อเดือนสำหรับเดือนที่1ถึง6นะคะและทางเลือกที่2เท่ไปกับชุดแต่งนะคะเป็น Veloz Urban นั่นเองค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษ 0% และโปรแกรมช่วยผ่อน 4,000 บาทต่อเดือนสำหรับเดือนที่1ถึง6นะคะและทางเลือกที่3 Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันสูงสุดมูลค่า 20,000 บาทด้วยโปรเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ฟังจะคันไหนก็มีโปรโมชั่นพิเศษลองแวะไปสอบถามและเทสต์ไดร์กันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่และ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเงินจากศิลปินคอนบอยค่ะชื่อเพลงคือเจ๋งเป้งอะไรคือเจ๋งเป้งก็ไม่รู้แต่เพลงออกแนวน่ารักดีในวันที่เราเจอข่าวเครียดฟังเพลงที่มันไม่เครียดดีกว่านะคะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

ได้ข่าวว่าเรื่องนี้กำลังมาแรงทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังและจะจบแล้วยังไม่ได้ดูสักตอนเลยนะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ My Royal Nemesis นั่นเองค่ะชื่อเพลงนี้ก็คือ Always นะคะเสียงของนำจังก่อนในนั้นเพลงจิกจิงงานจากเทรเซอร์ด้วยค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของเราและเช่นเคยนะคะฟังเพลงในส่วนของเช่นซองกันบ้างจะมีเยอะๆก็คือเพลงในส่วนของเกาหลีก็เยอะเหมือนกันค่ะแต่ญี่ปุ่นก็เปิดได้นะแล้วแต่จังหวะของการเปิดเพลงในแต่ละช่วงกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

เท่ๆของยูกิเพลงนี้กับ MOMO นะคะและเสียงจะหายไปไหนจีดราก้อนด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับ ROD และอายากับมามามูนะเวลาจะหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อฟังเพลงกันต่อกับรายการ Master FM กลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงช่วงเย็นๆก็จะเป็นเพลงออกแนวเพลงเก่านิดนึงส่วนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเรื่องราวที่น่าสนใจและรายการ Master FM ส่งท้ายด้วยงานของ GOT7 เพลงนี้กันละกันกับ Vital นะคะเจอกัน 5:00 นค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาพายุโซนร้อนเมฆขลาคาดเป็นไต้ฝุ่นต้นสัปดาห์ทิศทางมุ่งสู่เกาะไต้หวันไม่กระทบไทยศูนย์ติดตามพายุหมุนเขตร้อนของฟิลิปปินส์รายงานการก่อตัวของพายุ Depression เขตร้อน 07W บริเวณใกล้เกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกโดยคาดว่าพายุจะทวีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลฟิลิปปินส์มีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนในวันนี้20มิถุนายนและจะมีชื่อว่าเมฆขลาที่ตั้งโดยประเทศไทยนับเป็นพายุลูกที่7ของปีนี้ข้อมูลล่าสุดระบุว่าศูนย์กลางพายุได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีโอกาสที่จะทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นในอีก60ถึง72ชั่วโมงหรือต้นสัปดาห์หน้าสำหรับแนวโน้มในระยะต่อไปคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวผ่านทะเลฟิลิปปินส์ไปทางตะวันตกหรือค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแถวไต้หวันโดยยังไม่มีแนวโน้มขึ้นฝั่งจำเป็นต้องติดตามการพัฒนาและทิศทางการเคลื่อนตัวอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายวันข้างหน้าเบื้องต้นพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในตอนชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: IKEA Sale ลดสูงสุด 80%
6: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเถอะ
11: ไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่หรูหรา

0: พื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: Mass FM

0: จอกันนะคะที่นี่ Mass FM วันนี้ลองสำรวจใจดูสิคะว่าเต็มไปด้วยความว้าวุ่นสับสนหรือทำใจให้เหมือนภาชนะที่ว่างเปล่าว่ากันว่าหากจิตใจเต็มไปด้วยความคิดที่สับสนมากเกินควรอยากจะให้คุณลองทบทวนใช้เวลาสักครู่ขจัดมันออกไปนะคะกำจัดพันธนาการและความยุ่งเหยิงทั้งหมดเช่นเดียวกับการปัดอยากใยเมื่อขจัดอยากใยในใจออกไปได้พื้นที่ว่างๆอาจจะเพียงพอที่จะเติมเต็มความสุขหรือหากไม่เติมแต่เป็นพื้นที่ว่างๆอาจจะรู้สึกสบายมากขึ้นก็ได้นะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเราจากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจ
3: การแข่งขันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคการแข่งขันเป็นตัวเร่งให้นักธุรกิจต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพการแข่งขันช่วยให้บรรยากาศของการตลาดเข้มข้นไปด้วยการต่อสู้อย่างคึกคักมีชีวิตชีวาไม่มีการแข่งขันคือการหยุดนิ่งอยู่กับที่คือการพายเรือในอ่างคือความถดถอยของธุรกิจนั้นๆทำให้คนเราขาดโอกาสที่จะทำอะไรอะไรให้ดีขึ้น
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านหน้าของย่างกินดังสาขามีโชคพลาซ่ากินดังรองรับสายข้าวหน้าต่างๆโดยเฉพาะของย่างข้าวหน้าของย่างต้องมาทานที่นี่ค่ะกินดังทุกเมนูเสิร์ฟด้วยความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้และพิถีพิถันทุกขั้นตอนกินดังเปิดตั้งแต่10:30จนถึง20:30ข้างร้าน I Love Phone มีโชคพลาซ่า
1: สุขดีที่เชียงใหม่
0: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slin Riverside ถนนเจริญกรุงเทพ
3: ใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ ForaBee ดูแลสุขภาพที่ ForaBee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ ForaBee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่สะดือเมืองหรือครองเมืองหมายถึงพระธรรมศาสตร์อันเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้เป็นหลักการทางนิติศาสตร์กฎหมายข้อบังคับประชาชนพลเมืองว่าด้วยบทลงโทษบทคุ้มครองทั้งสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของล้านนาไทยคือมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่พญามังรายตราขึ้นโดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญหฤพุนชัยโบราณอันมีคุณค่าในแง่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และจริยธรรม
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชมเทศกาลมองเมืองผ่านเลนส์สะท้อนความเป็นเมืองเชียงใหม่ใหม่เสมอชวนชมผลงานภาพถ่ายวิดีโอสั้นและกิจกรรมสร้างสรรค์ในเดือนมิถุนายน2569นี้ณหอกลางเวียงศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นโฟโต้เอ็กซิบิชันจัดแสดงผลงานภาพถ่ายจากผู้เข้ารอบสุดท้ายระหว่างนี้จนถึง30มิถุนายนตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์นะคะ 8:30 นจนถึง 16:30 วิดีโอโชว์เคสเปิดประสบการณ์ Immersive Experience โดย foodrome.pro ระหว่างนี้จนถึง14มิถุนายนวันพุธถึงวันอาทิตย์เช่นกันนะคะ 8:30 นจนถึง 16:30 นอกจากนี้ยังมี Creative Workshopกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าจนถึง14โมงเย็นตลอดเดือนมิถุนายนโดยมีตารางกิจกรรมสร้างสรรค์7มิถุนายนที่ผ่านมาหอมละมุนพิมพ์เสนน้ำทำมือ14มิถุนายนสวนจิ๋วสู้ฝุ่น X กระถางแฟนซี21มิถุนายนตะแหลวพกโชคพวงกุญแจล้านนา28มิถุนายนตัดตุงแต่งแต้มลายเมืองและพบกันนะคะหน้าหอกลางเวียงศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ

ใครต้องการจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และเมื่อถึงจุดหนึ่งเราทั้งหลายก็จะแสดงออกถึงการป้องกันตัวเองซึ่งการป้องกันตัวเองนี้อาจจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของแรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการปฏิเสธความมีเหตุผลในคำวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการบ่อนทำลายตัวผู้ส่งสารเลยทีเดียวค่ะการป้องกันตัวเองนั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเรียนรู้งานต่างๆอีกทั้งบุคคลที่มีบุคลิกชอบป้องกันตัวเองก็มีแนวโน้มที่จะพูดในที่ประชุมมากกว่าบุคคลทั่วไปแต่การพูดดังกล่าวมักจะเป็นการพูดแทรกผู้อื่นที่กำลังพูดอยู่และ1ใน4ของคนที่ชอบป้องกันตัวเองนั้นก็มักจะปรับตัวให้เข้าภารกิจใหม่ๆได้ยากกว่าคนทั่วไปค่ะ

0: ต้องมี Acer ครองบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันนะรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขาออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: An education beyond tomorrow
3: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
3: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
2: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทย ขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID แอดแจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แอดแจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แอดแจ่มฟ้า underscore IG Your happiness Our happiness Mass FM

0: คุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะหลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยประเทศไทยก็ใช่ค่ะวันนี้มีข้อความโพสต์เฟซบุ๊กพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาได้โพสต์ข้อความระบุว่าไฟทางหลวงดับยามดึกแล้วสายตาคุณพ่อคุณแม่จะมองเห็นทางไหมเรื่องจริงที่อยากให้ลูกหลานอ่านตามที่ราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ134งวันที่28พฤษภาคม2569ได้เผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงเรื่องมาตรการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินกำหนดให้ปิดไฟบนทางหลวงเลขที่4หลักในช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและการประหยัดพลังงานของประเทศผมขอเรียนก่อนว่าเป็นนโยบายที่ดีมีเหตุผลรองรับประกาศฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขไว้รอบคอบทั้งการเว้นจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งคอสะพานชุมชนหนาแน่นและพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยอีกทั้งหลายประเทศในยุโรปก็ใช้มาตรการลักษณะนี้ในช่วงวิกฤตพลังงานและงานวิจัยในอังกฤษและเวลส์พบว่าการปิดไฟบางช่วงไม่ได้เพิ่มอุบัติเหตุอย่างมีนัยยะสำคัญโดยต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้จริงแต่ในฐานะแพทย์ผมขออนุญาตเติมข้อมูลทางการแพทย์อีกมุมหนึ่งด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้นโยบายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับเรื่องที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบสายตากับความมืดเมื่ออายุมากขึ้นการปรับสายตาในที่มืดจะช้าลงกว่าวัยหนุ่มสาว 2-3 เท่างานวิจัยพบว่าผู้ขับขี่อายุเกิน65ปีมักตอบสนองต่ออันตรายช้าลงถูกแสงไฟหน้ารถที่สวนมารบกวนรุนแรงกว่าและฟื้นตัวจากแสงจ้าช้ากว่าจนประมาณ1ใน3ของผู้สูงวัยในต่างประเทศเลือกเลิกขับรถกลางคืนด้วยตนเองซึ่งคนไทยก็คงคล้ายกันแต่ปัญหาปัจจุบันครอบครัวเล็กลงและอาจจะไม่มีบุตรหลานช่วยขับยังต้องขับเองอยู่ดีโรคที่คนไทยเป็นมากและกระทบการมองเห็นยามค่ำคืนนี่คือจุดที่ผมห่วงเป็นพิเศษเพราะคนไทยมีปัจจัยเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นเบาหวานคนไทยป่วยประมาณ 6.5 ล้านคนหรือ1ใน10คนและร้อยละ40ยังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยในกลุ่มนี้ราว1ใน3มีภาวะจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานซึ่งทำลายการมองเห็นในที่มืดและการมองภาพรอบข้างโดยตรงความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของจอประสาทตาเสื่อมเช่นกันและผู้สูงวัยไทยจำนวนมากมีทั้งเบาหวานและความดันพร้อมกันความเสี่ยงจึงทับซ้อนต้อกระจกและต้อหินทำให้แสงกระจายในลูกตามองเห็นในที่มืดยากขึ้นโดยผู้ป่วยต้อหินตอบสนองต่ออันตรายช้ากว่าคนปกติเกือบครึ่งวินาทีซึ่งที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับรถวิ่งไปแล้วกว่า10เมตรก่อนจะเบรกได้ยาอีกปัจจัยที่มักจะถูกมองข้ามยาบางชนิดทำให้การมองเห็นแย่ลงผู้สูงวัยมักรับประทานยาหลายชนิดและยาบางกลุ่มมีผลต่อการมองเห็นในที่แสงน้อยเช่นยาแก้แพ้บางชนิดยานอนหลับยาคลายเครียดยาต้านซึมเศร้ากลุ่มเก่ารวมถึงยาบางตัวที่ทำให้รูม่านตาขยายและไวต่อแสงจ้ามากขึ้นจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อต้องขับรถกลางคืนหรือถามเมื่อได้รับยารวมถึงการไปซื้อยาเองที่ร้านขายยาก็มีความเสี่ยงนะครับระบบตรวจสายตาของเราดีแล้วแต่ยังเติมได้อีกปัจจุบันการต่อใบขับขี่มีการตรวจสายตาด้วยแผ่นวัดสายตาและตรวจลานสายตาอย่างง่ายซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีและจำเป็นแต่การตรวจนี้ทำในที่สว่างเวลากลางวันจึงยังไม่ครอบคลุมความสามารถในการมองเห็นขณะขับรถกลางคืนในที่มืดซึ่งจะยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อไฟทางหลวงถูกปิดอาจารย์หมออิทธิพรนะคะยังมีข้อเสนอด้วยความหวังดี 1. อยากชวนกรมการขนส่งทางบกและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมพิจารณาเพิ่มการประเมินการมองเห็นในสภาวะแสงน้อยสำหรับผู้ขับขี่สูงวัยเพื่อความปลอดภัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมากนักถ้าเจอจะได้รีบรักษาซึ่งใช้สิทธิ์ต่างๆได้แทบไม่เสียเงินอยู่แล้ว 2. เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเข้ากับการดูแลและคำแนะนำเรื่องการขับขี่กลางคืนซึ่งน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทำได้ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันผ่านทางสื่อดิจิทัล 3. ขอเสนอให้กรมทางหลวงติดตามสถิติอุบัติเหตุก่อนและหลังปิดไฟและเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยกันติดตามประเมินโดยเฉพาะในแต่ละชุมชนเจ้าของถนนที่ดับไฟอีกประการในบางชุมชนที่มีที่ท่องเที่ยวช่วงเวลา 22:00 นจนถึง 2:00 นจะเป็นช่วงปิดร้านคนดื่มสุราขับรถกลับบ้านหากปิดไฟอาจจะยิ่งอันตรายบางทีการปรับเวลาเป็น 2:00 นถึง 6:00 นจะปลอดภัยกว่าประหยัดลดลงหน่อยแต่ปลอดภัยขึ้นครับ 4. ในระยะยาวอาจพิจารณาระบบไฟอัจฉริยะที่ปรับความสว่างตามปริมาณรถซึ่งบทเรียนจากยุโรปพบว่าประหยัดพลังงานได้สูงกว่าการปิดไฟทั้งดวงโดยถนนไม่มืดสนิทลงทุนเพิ่มอีกหน่อยจะได้ปลอดภัยครับประหยัดพลังงานกับความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราทำได้ทั้งคู่หากวางแผนร่วมกันดีๆแพทยสภาและราชวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการอย่างเต็มที่และฝากถึงลูกหลานทุกท่านหากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายยังขับรถกลางคืนอยู่ลองชวนท่านไปตรวจสุขภาพตาสักครั้งนะครับดวงตามีคู่เดียวดูแลกันไว้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการขับรถครับ Mass FM Your happiness our happiness Mass FM ความสุขของคุณความสุขของ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม
2: ่จากปี1964จนถึงวันนี้
4: กว่า50
2: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
4: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
4: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
4: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
2: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนมสด
0: มนมสดคุณผู้ฟังคะกาดมณีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

ุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับ

0: ซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: อ่องเจียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์สรีจนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทางอินบ็อกซ์วารีเชียงใหม่สคูลการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลAnd Education Beyond Tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
3: Mass FM
1: จงยินดีเผชิญหน้ากับปัญหาและทุกสิ่งด้วยสติและปัญญา Face problems and everything with mindfulness and wisdom
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเร่งแก้ปัญหา Pay to Fly หารือ CAAT ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางคุ้มครองนักบินไทยสร้างความเป็นธรรมในอุตสาหกรรมการบินนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีปัญหาการจ้างงานนักบินไทยและข้อกังวลเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อแลกกับโอกาสในการทำงานบิน Pay to Fly ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจจากสังคมในขณะนี้ว่ากระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการประกอบอาชีพของนักบินไทยทวงถึงภาพลักษณ์และมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินของประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าตนได้หารือร่วมกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย CAAT เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดย CAAT ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อเท็จจริงรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าสู่อาชีพนักบินส่งเสริมระบบการจ้างงานที่โปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมถึงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรด้านการบินของประเทศไทยในระยะยาวกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองโอกาสในการทำงานของนักบินไทยและการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการบินของประเทศโดยจะติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อเสนอและมาตรการที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรการบินและอุตสาหกรรมการบินไทยในภาพรวมอย่างไรก็ตามเมื่อคณะกรรมการได้ข้อสรุปและมีความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวกระทรวงคมนาคมและ CAAT จะรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7 โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: Mid Year Mega Fair กลางปีEverywhere Brand ดังมาก
7: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
9: New IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
14: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
16: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
17: เสียงลือเสียงเล่า

างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

อนใส่บัวเลยนะคะประมาณว่าไม่เอาแล้วยันเก่าของนุชสุธิดาค่ะคุณผู้ฟังและก่อนนั้นมีอ้อมสุนิสาสุขบุญสังกับถอยดีกว่าคู่นี้เขามาแบบประมาณว่าคู่กันเลยทีเดียวค่ะสมัยก่อนนี้ถ้าเกิดอ้อมออกซิงเกิลมาหนูก็ต้องตามมาติดๆกันเลยก็ว่าได้ปัจจุบันนี้ทั้งสองคนก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงเพียงแต่ว่าอาจจะไม่แบบมีงานอะไรเยอะๆมากมายเหมือนสมัยก่อนนั่นเองค่ะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของคนรุ่นวัยเรานี่แหละที่ต้องรู้จักทั้งถอยดีกว่าและก็ถอนสายบัวด้วยนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:18 นกับเย็นของวันเสาร์เรามีเพลงสนุกสนุกมาฝากกันด้วยกับเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz ค่ะหลังจากที่ลุ้นว่าเราจะเจอฝนกันไหมเมื่อกี้ก็เหมือนครึ้มครึมมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หายไปหมดแล้วไม่มีฝนใดๆทั้งสิ้นค่ะอาจจะมีแบบเป็นหย่อมๆเล็กๆน้อยๆแต่ก็น่าจะไม่มีผลต่อบ้านเราหมายถึงว่าในโซนของเชียงใหม่แต่ที่อื่นก็ตกกันฉ่ำอยู่เหมือนกันนะคะฝนฟ้าก็ตกไม่ค่อยทั่วฟ้าในช่วงนี้ค่ะก็ดูแลเรื่องของสุขภาพไม่ป่วยดีที่สุดเลยแม้จะร้อนนิดนึงแม้จะมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปรวนต้องอย่าลืมเช็คตัวเองกันด้วยนะคะฟังเพลงเก่าๆด้วยกันกับช่วงเย็นค่ะวันนี้วันเสาร์ยิ่งที่บอกไปว่าเพลงสนุกๆ นิดนึงแล้วกันนะคะโมเมนต์ณภสรค่ะตอนนี้เป็นเขาเรียกเป็นบล็อกกี้บล็อกเกอร์บิวตี้นะคะสายสวยงามแต่งน่องแต่งหน้าดูแลผิวพรรณซึ่งเธอเก่งมากๆเลยนะคะกระดุกกระดิกจากโมเมค่ะ

ากเลยนะคะยืนยันได้เพลงนี้เลยค่ะรักมากเลยแบบว่าถูกใจสุดๆนะคะงั้นเก่าของตอนพระกรมัยโปรตนันกับรักมากเลยชื่อเพลงนี้เลยค่ะก่อนนั้นงานของ Ruffy Nancy กับ UFO ช่วงหลังๆมานี่มีคนเห็น UFO เยอะเลยนะคะเมื่อก่อนก็ได้ข่าวว่าคนแถวๆลำปางก็เจอถ่ายร่องถ่ายรูปเป็นคลิปมาไม่รู้ว่ามีจริงไหมแต่ไม่รู้สิในส่วนตัวนี่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เห็นตัวเองด้วยตัวเองนะคะในยุคนี้สมัยที่ AI นี่ทำให้ทุกอย่างมันดูน่าเชื่อน้อยลงหรือเปล่าไม่ได้ใจทุกอย่าง AI เยอะมากจริงคุณผู้ฟังแม้แต่รูปภาพแม้แต่เรื่องเสียงเรื่องคลิปเนี่ยAI ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยต้องใช้เขาเรียกว่าการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นกว่าจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาพร้อมกับเพลงเก่าๆเหมือนเดิมกับช่วงเย็นของวันเสาร์เขาว่ากันว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบก็คือความสุขก็คือการไม่ปวดหลังนะคะไม่ปวดตัวเนี่ยดีที่สุดเลยบางคนนี่ไม่ได้ปวดหลังนะแต่อาจจะปวดขาอาจจะปวดไหล่ต่างๆนานาก็ว่ากันไปความสุขคือวันที่เราได้อยู่บ้านชิลๆได้เปิดตู้เย็นมามีของอร่อยอร่อยความสุขคือวันที่ไม่ต้องมีอะไรให้ตื่นเต้นก็ได้ค่ะความสุขก็คือการได้ดูศิลปินที่เราชอบได้ดูสิ่งที่เราชอบนะคะความสุขคือวันที่นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและไม่ตื่นมาและตื่นมาไม่ง่วงนอนยิ่งอายุมากขึ้นความสุขก็คือชีวิตธรรมดาธรรมดาที่เราสามารถหาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็คือต้องมีเงินด้วยนะคือต้องทำงานด้วยนั่นเองค่ะความสุขก็คือการได้ทำงานที่เราชอบด้วยเหมือนกันนะคะและก็ความอร่อยที่เราคุณอยู่ก็เติมความสุขได้เช่นกันอย่าลืมแวะไปค่ะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยวันนี้อากาศดีไม่มีฝนอากาศเชียงใหม่ค่อนข้างโล่งสบายมากๆกว่านี้นะคะแวะไปชิลกันได้กับท่าจีนชมจันทรา 17:00 นถึง 23:00 นพร้อมเสิร์ฟความอร่อยของอาหารทะเลให้คนได้เลือกมากมายนอกเหนือจากเมนูของทะเลแล้วอาหารไทยก็จัดได้เต็มที่เมนูเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับเมนูพิเศษของร้านเรานั่นคือเต่าเต้ยหม้อไฟนะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่นะกุ้งมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และอื่นอีกมากมายแวะกันได้ทุกวันนะคะ 17:00 นถึง 23:00 นพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรซีซีขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยนะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางมากๆอากาศดีแบบนี้แนะนำให้คุณได้นั่งโซนสวนเลยค่ะร่มรื่นอากาศดีมากๆเหมาะสำหรับการนั่งทานข้าวและเมามอยคุยกันได้แบบเต็มที่จิบเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงเพราะๆหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์และก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พาสินะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะรีวิวเมนูอาหารรีวิวบรรยากาศได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พาสได้อย่าลืมแวะไปกันกันละกันค่ะเพราะว่าความสุขง่ายๆแบบนี้รอคุณอยู่ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พาสนะคะปามี่เพลงนี้กับทำเป็นไม่ทักค่ะเขาไม่ทักอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นหรือสายตาไม่ดีก็ได้นะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเขาหยิ่งละกัน

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

งานเก่าของตินาเนี่ยถ้าเกิดเราได้ลองทำอะไรที่มันว่ายากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อย่าประเมินตัวเองผิดพลาดนะว่าเราทำไม่ได้ลองก่อนดูก่อนจะทำได้นะคะไม่ยากหรอกค่ะงานเก่าของตินาเพลงนี้ก่อนนั้นงานของแอมสวรักษ์กับห้ามปวดตับนะคะห้ามปวดตับคือห้ามเครียดห้ามโมโหห้ามโน่นห้ามนี่อะไรประมาณนี้นะคะ17:48 มาถึงงานของปานธนพรและนี่คือเงาเข้าใจค่ะ

ะเป็นเสียงเพลงในใจใจอย่างเดียวไม่พอต้องใจแบบเสียงสูงเหมือนบาชาด้วยนะคะบาชาวัฒนพานิชกับ Music Lover ค่ะก่อนหน้านั้นมีปานธนพรกับเหงาเข้าใจใครเหงาก็ฟังเพลงกับเราได้ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราไม่ปล่อยคนเหงาแน่นอนฟังเราได้แบบไม่มีดีเจมานั่งคุยอาจจะคิดถึงดีเจหลายๆช่วงแต่ว่าคุณจะมีเพลงเพราะๆฟังกันตลอดทั้งวันกับลอง PlayStation กันด้วยนะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลกับรายการ Radio Twilight ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของ Nico Trio เพลงนี้ยุคดาวต้องเข้าใจเพลงนี้นะคะกับโปโลค่ะ Nico Trio ส่งท้ายเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าตัวเองป่วยในช่วงนี้นะเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Choice 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเย็นวันเสาร์วันนี้ก็ฟังเพลงกันเหมือนเดิมวันนี้วันเสาร์นะฮะจริงๆอากาศวันนี้แปลกๆช่วงที่มีฝนตกนี่ก็แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะฮะแป๊บเดียวหายไปแดดก็ร้อนยังเก่าตกก็จะกระจายนะฮะไม่กว้างเท่าไหร่นะฮะวันนี้แต่ว่าอุณหภูมิยังค่อนข้างจะร้อนๆอยู่นะฮะสำหรับเย็นวันเสาร์วันนี้ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังค่ำวันนี้แล้วก็ขอให้ฟังเพลงด้วยความสุขนะฮะชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับมีหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย์แยกซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซตันเฟสเลี้ยวซ้ายมาได้หนึ่งกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดสาขากาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเมนูเด็ดๆของ Warm ตอนนี้ได้รับความนิยมมากทีเดียวเพราะเราเลือกเมนูที่ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำมีชื่อเสียงนะฮะเอามารวมไว้ที่นี่หมดเลยนะฮะเรียกว่า

คุณไม่ต้องไปหาฐานที่ไหนมีครบนะฮะจะเป็นทุกสไตล์นะฮะจะเป็นที่เห็นที่ทิศกันเลยทีเดียวอย่างเกี๊ยวกุ้งบางทรายนี่แบบเก๋ไก๋มากอร่อยนะแล้ววิธีการทำการปรุงของเขาน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะวิลิสมาลาทีเดียวหรือแม้แต่ไส้กรอกอีสานอันนี้ดูเมนูธรรมดานะคุณแต่คุณฟังไปชิมดูจะรู้เลยว่าไส้กรอกผักข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นอะไรอีกแบบนึงไม่รู้ลองชิมแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันแตกต่างที่คุณได้ชิมนะลองแวะไปทานยังมีอย่างอื่นอีกเยอะทีเดียวนี่เป็นเมนูพิเศษของเขานะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะฮะจำเป็นละที่บอกว่าอาหารอร่อยไม่จำเป็นต้องแพงเชิญได้ที่วอร์มอัพ The Best in Town ครับวันนี้วันเสาร์0534000677ครับและห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอันนี้ก็เป็นเมนู69เท่าเดิมกันมาตลอดทีเดียวนะฮะเป็นเมนูยอดนิยมเป็นอาหารที่หลายคนประทับใจสไตล์ซึกย่าของบูชิโดนะเข้าปีที่9แหละแวะไปได้ครับค่ำนี้ไปอิ่มอร่อยกัน69เท่าเดิมหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ากับบูชิโดครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือเรดิโอทไวไลท์ครับเรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

พูดถึงวันนี้วันเสาร์นี่ใช่ไหมฮะคุณฟังวันเสาร์นี้นะเดี๋ยววันนี้มีวอลเลย์บอลหญิงนะ2:30 อันนี้ก็เป็นไทยกับแคนาดานะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นฮอลแลนด์นะฮะก็มาลุ้นเชียร์หน่อยเพราะตอนนี้เราก็มาแต้มก็ดีขึ้นเรตติ้งอันดับขยับขึ้นไปสู่10ต้นๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเชียร์สนุกเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมวันนี้20:30นะฮะก็เป็นวอลเลย์บอลชายนะฮะของเราพบกับใครรู้ไหมครับเกาหลีใต้นะฮะชายก็แข่ง20:30ส่วนของผู้หญิงก็แข่ง20:30นะฮะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นวันกีฬาทีเดียวส่วนเรื่องฟุตบอลดึกๆไม่ไหวบางทีก็ดึกเกินนอกจากดึกเกินแล้วบางทีก็หาดูยากด้วยนะมันเป็นอะไรที่เท่มากนะฮะดูไม่ได้นะฮะถ้าจะดูต้องเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องดีถือว่าเป็นการส่งเสริมกีฬาอีกแบบนึงส่งเสริมแบบลับๆแค่นี้ล่ะคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ดเวลาแล้วคุณฟังนะครับเย็นวันนี้ลาคุณฟังแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสูญเสียอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภศรีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษ พื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาณ3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและโฟเร็กซ์จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดีซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
5: ายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passportวงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิการเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนการอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคอีกเรื่องผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบ.หรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดือนหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทธโภคภัณฑ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเรื่องจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพ พื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยังกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟฟิตคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อ ่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโล

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่า

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited

0: ทศไทยออกไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
2: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภออำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาและฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
4: ชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าพอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่จะขยายให้มีรายได้เนี่ยไม่มีโอกาสทีนี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
3: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหม
5: Refresh refill the music
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
7: ่
8: ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: Refresh Refill the music
2: Young My Radio, freshen up.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: 10ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up
3: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอฉัน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: รรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่สาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

ขอความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการปกิณกะธรรมะอาตมาภาพตุเจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบมาปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ออกอากาศณทางสถานีวิทยุแห่งนี้รายการนี้บัดนี้เป็นรายการสดถ่ายทอดจากที่นอนของดูเจ้า นั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งแสดงธรรมะก็บนเตียงนอนนะบนเตียงนอนของดูเจ้าดูเจ้าก็อยู่แบบอยู่ได้นะแบบโก้บรูลาอยู่ไปตามอัตภาพญาติโยมท่านผู้ฟังวันนี้ก่อนที่จะได้อู้ได้จ่ายังออกไปเอาปากันมาปูจาพระรัตนตรัยเนาะตั้งอกตั้งใจว่าด้วยกันไปเนอะเนอะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเบื้องทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆ

0: ังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตัติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารเดสัตเตวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติยันตุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจะมานะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตโตสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะเวนาสะเมนโตสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตโตสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคะนิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะเกนายโยอัญชะลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลกัสสติยันดุนิมิตตังอัปปมังคะลัญจาโยจะมานะโพสะคุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตโตสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุวิปัสสิสนัมมะโตจะคุมันตัสสะสิริมะโตสิกิสะปินะมะโตสัพพพุทธานุกัมปิโนเวสสพุทธานะมะโตนังอัตตกัสสะตัปปสิโนนะมะโตกะกุสันตัสสะมะราเสนะปะมะติโนกุณะกัมมันัสสะนะมะโตปัมมันัสสะบุสิมะกัจจปัจจานะมัตโตวิปมุตตัสสะสัพพะเทอังคิรัสสะสะนะมัตโตสักกายปุตตัสสะสิริมัตโตโยอิมังธัมมะเตสิสิสัพพะทุกขปนุทันัง ยจะเป็นิพุทธโลกเยะทาพุทังวิปัสสิตุงเตชะนาอภิสุนามะอันตาวิตัสารธาเยตังเดวมนุสานังยังนามัสสันติโคตมังวิชาจารณะสัมปันนังมะอันตังวิตัสารธังวิชาจารณะสัมปันนังพุทธังวันตามะโคตมันติยะโตหังภะคะเนอริยัญญาจะติยะจะโตนาปิจานาเมสันจิจัปานังชีวิตาบุโรเปตาเตนะสัจเจนะสุดิเตอตุสุดิกัพพัสสะโพชังโพสัตติสังฆโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโพชังคาจัตตาภะเรสัมมาทุเปกะโพชังคาสัตติเตสัมปัตถสินามุนินาสัมมาทัคตาภะวิตาภะอุลิกะตาสังวัตตันติอะปิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจวัจเจนะสุตเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคันลานัญจะกัสสะปังกิลานิทุกิเตติสุวาพุทธังเคสัตตะเตสัญญิติจะตังอภินันติตุวาโรกมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกทัตธัมมราชาปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนตะเทเรวะตัญเยวะพันนาปิตาวานัสทันลังสัมบูรณิตาวาจะอาภัตตัมหาพุทธาสิธานโสเอเตนะสัจวัจเจนะสุดิเตอตุสัพพะทาปะอินะเตจะอาภัตตาตินนันนัมปิปะอิสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจวัจเจนะสุตติเตอตุสัพพะทาสักกัตตุพุทธะรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทุกขาวุปัสสะมินตุเตสักกัตตุธัมมรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวะรังปะลิลาอุปัสสัมปันังธัมมะเตเจนะสุตินานัจจันตุปัฏฐวาสัพเพปยาอุปัสสะมินตุเตสักกัตตุสังฆรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวะลังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเจนะสุตินานัจจันตุปัฏฐวาสัพเพโรคาอุปัสสะมินตุเอนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตจยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรัง एतेन सत्य वचेन होतु ते चय मङ्गलम् नति मे शरणं अन्यं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन सत्य वचेन होतु ते चय मङ्गलम् हि उन्नत विज्ञयो तम्बो लोके अनुत्तरो सब्बसत्त इतत्तयतं त्वङ्कन् अयेते पल्लिवचे लजतन्ते अमनुषे इपवके पयखेन के विषिभूते अकलमर्लनेन वा सफसमलमुत्वतपेत्वकलमरितं तत्सेव अनुपावेन ओतु देवो सुखी सथा शुद्धशीलं समतयातमं सुचरितं जले तत्सेव अनुपावेन ओतु देवो सुखी सथा लिखितं जिन्दितं भुजं धरणं वचनं करुं परे सन्देशनं सुत्वतत्स अयुपवत्तते ते न कतय पपूतनं पपकं हरिवरण परे तत्सानुपवेन अद्वतेजं उपथवेन कतय कपूतनं पपकं निवरण परितत्सानुभवेन अन्त्वदेशम् उपतवे न कथय कपूतनं पपकं निवरण परितत्सानुभवेन अन्त्वदेशम् उपतवे भवतु सपमङ्गलं रखन्तु सपदेवता सपपुत्रानुभवेन सदा सुधि भवन्तु ते भवतु सपमङ्गलं रखन्तु सपदेवता सपधमनुभवेन सदा सुधि भवन्तु ते भवतु सपमङ्गलं रखन्तु सपदेवता सपसङ्खानुभवेन सदा सुधि भवन्तु ते द्वय बुद्धानुभाव धर्मानुभाव सङ्खानुभाव वत्सादयाय मुन्पुत्यङ्कपरित्यन् दुर्निमित्तम् यतोऽहं सकत्तो नति मे शरणं अन्यं अति उन्नत विजयो विपत्सत्सि मुन्प्रकथालौनी ขอจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมทุกเพศทุกวัยแม้นว่าตะลงโลกาเปียติโลกไปใครเจ็บอย่างหนักอย่างร้ายกินยาหมอยุกหมอยาบังหายก็ขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทสาธยายบนเหล่านี้จงกำจัดอย่างโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียติอันหนักอันร้ายเกิดนอกกายในกายทุกส่วนของเอออันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลไกลทุกตลอกทุกกองของการเดินทางด้วยความปลอดภัยปราศจากภัยโลกาภัยอุปติภัยอุทกภัยบาตภัยอัคคีภัยจะได้เกิดมากำมากายมีความสุขกายสบายใจ จริญด้วยสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเพื่อจำเริญในกิจการค้าการขายการงานต่างๆในหน้าที่ตำแหน่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุประกาศบอกตักเตือนถึงตะวันนี้วันค่ำแดดจะแล่จะแลดตะวันนี้ต้องฟ้าเป่งเพราะว่ากลางวันกลางคืนปรุงตั้งแต่กินของงายมาจนถึงปัจจุบัน34ชั่วโมงบุญพวกเราและญาติโยมผ่านมาด้วยบุญด้วยกรรมดีและเราจะต้องผ่านต่อไปจนถึง120ปีกินของงายแล้วเมื่อตะวันว่าก็ไม่ไปไหนอยู่วัดอยู่ว่าฉันเพนกินก็ทอนเรียบร้อยก็ไปสวดพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาณที่วัดกำแพงงามอำเภอหางดงเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานคณะข้าราชการรัฐวิสาหกิจอบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอพระองค์ท่านเสด็จไปสู่สวรรคาลัยในวันนี้ก็มีกันที่ตำบลหนองควายวัดคุณเสสวดถวายเป็นพระราชกุศลไปอยู่ใกล้ๆกับปากันไปเนิบก็ออกไม่ออกเดี๋ยวบริวันบริเวณวัดหนองตองตะวามีฝนตกสักเม็ดต้องฟ้าเป่งลึกเป่งลึงค่ำมาก็ยังสว่างก็จะทุ่มเย็นจะมืดตะวานี้ตอนค่ำตอนคืนไปเตะเตสนาธรรมในงานศพของท่านพระครูอดีตเจ้าวาดวัดดอยสิวตำบลวิสัยเพิ่มสังกำแพงผมต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านเจ้าคณะอำเภอสังกำแพงวัดร้องหัวแดงท่านเจ้าคณะอำเภอแม่อ่อนวัดสังกำแพงหลวงพร้อมด้วยรองและคณะส่งในอำเภอแม่อ่อนอำเภอสังกำแพงได้เป็นเจ้าภาพการเทศการสวดขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการเทศประมาณ40นาทีเพราะต้องมีสวดอภิธรรมต้องมีรายการมอบเงินส่งเคราะห์จากคณะส่งอำเภอแม่อ่อนสังกำแพงได้เงินอยู่แสนกว่าบาทมอบเออแก่ทางเจ้าภาพของวัดดอยสิวต้องขออนุโมทนาต่อครูบาอาจารย์ต่อญาติต่อโยมทุกเพศทุกวัยที่ได้ช่วยกันส่งสรีระร่างกายของท่านครูบาวัดดอยสิวครับมาถึงวัดหนองตองก็4ทุ่มกว่า10โมงปลายท่านทั้งหลายในการเป็นทุเจ้าเนี่ยเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาหน้าที่เข้ามาบวชคือการศึกษาล่ำเรียนนักธรรมบาลีเรียนศีลเรียนธรรมหน้าที่ที่สำคัญเรียนแล้วต้องปฏิบัติแกนำพระธรรมคำสอนนั้นออกเผยแพร่ให้แก่บรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังก็นำเป็นคติสอนใจนำไปประพฤติปฏิบัติ ป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาคือพี่น้องประชาชนมีคุณธรรมมีหลักมีความประพฤติที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามศีลตามธรรมญาติโยมโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นนอกจากเสียสละเข้ามาบวชเป็นพระอยู่ในบวรพุทธศาสนาพ้นจากเพศการเป็นเครื่องหัดในสิ่งเหล่านี้ญาติโยมพระสงฆ์ทุกท่านต่างก็มีหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านมีบทบาทหลายอย่างหลายประการดังที่ผ่านมาพัฒนาชุมชนทั้งเทศบาลเจ้าหน้าที่หมู่บ้านพ่อกำนันทุกตำบลนั้นจะต้องปากันลงช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่เป็นอยู่คนเดียวที่มีบ้านรุบ้านพังเกิดเหตุการณ์นั้นนี้จะต้องไปช่วยเหลือสงเคราะห์ปัดเป่าแผงเออมันดีมันงามเออเจ้าของบ้านได้อยู่อย่างสุขสบายซึ่งดูเผินๆแล้วก็บ่หันว่าตัวเจ้าทำอย่างเพียงแต่กินแต่นอนแต่รับแต่ไปรับทานนั้นไม่ใช่พระท่านทำงานนั้นมาได้ประกาศอย่างตำบลหนองตองนี้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้ว6หลังคาเรือนอยู่คนเดียวที่อยู่ที่อาศัยลุกค่ำก็เรียกว่าฝนตกก็ถูกน้ำฝนแดดออกก็แดดล้วงบางคนสมัยมองทางขวาทะลุไปทางซ้ายฉะนั้นก็สำรวจกันดูเดี๋ยวจะช่วยในการสงเคราะห์ในการช่วยเหลือไปแปลงซ่อมแซมอาคารที่อยู่ที่กินเออมันดีเออมันอยู่ได้แต่เอาจะหันได้ว่าพระสงฆ์ท่านก็บ่ทิ้งธุระยังมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อพี่น้องศรัทธาญาติโยมอย่างวันนั้นที่ประเทศวัดร้องวัดแดงเป็นตั้งธรรมหลวงต้องการจตุปัจจัยที่เกิดจากการบูชาธรรมไปจัดเกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์บวรวัดว่าบ้านเมื่อประสบภัยเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าไปก็เห็นหน้าที่ของตุเจ้านักบวชห้ามปรามสั่งสอนเมื่อคนทั่วไปญาติโยมทั่วไปได้ละเว้นจากความชั่วแนะนำสั่งสอนคนที่ละความชั่วมาตั้งอยู่ในความดีทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจและเท่าแต่นั้นก็ยังได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีไม่มีอะไรมาแอบแฝงถ้าสงฆ์ทั้งหลายได้เทศได้เทศนาธรรมะสิ่งใดที่ยมมาได้ฟังก็จักได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยได้ฟังได้รับฟังกันชี้แนะอธิบายทำสิ่งที่ดีๆว่าสิ่งนี้เป็นทางดีมีความสุขสิ่งนี้เป็นหนทางชั่วมีความทุกข์พระสงฆ์ท่านก็มาได้อยู่อย่างที่ญาติโยมเข้าใจกันบอกหนทางสู่สวรรค์สอนวิธีดำเนินชีวิตเมื่อประสบความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ในการงานเมื่อดำรงชีวิตอยู่ฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายจงสร้างความดีละบาปมหาบุญเนออันนี้ที่เจ้าฝากไว้เอาละวันนี้เวลาหมดเวลาอายุวันโอสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้ และถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
2: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมิฬจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเฮือจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากัวเปี๊ยะควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแดดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตังบนซาเป้าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีหยังกินหนี้สินจะมีกันทั่วบ่ทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกษิตเพชรสำริดขออนุญาตแชร์เรื่องบุญได้บุญแชร์เรื่องบาปได้บาปในส่วนของธรรมสาระวันนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนำมาฝากว่าขยันทำบุญได้อะไรมีคำตอบแต่ไม่ใช่คำตอบที่ผู้ดำเนินรายการตอบเองแต่เป็นคำตอบของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคติตารามกรุงเทพมหานครในสมัยอดีตท่านได้เทศเรื่องทำบุญไว้ว่าทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิต ถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้คนรักก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกินหรือคิดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมีบุญมากถึงบารมีมากถึงจะดำรงอยู่ในเหตุที่ดีด้วยเหตุนี้เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงหลายท่านที่เล่นข้อมูลส่งต่อเรื่องบุญก็จะได้บุญและทานที่มีบังเกิดขึ้นในการส่งต่อเรื่องบุญก็ขอให้เป็นอภิมหาบุญขอให้ผู้ที่ส่งต่อมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดสมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเทอญสาธุรักใครก็ส่งต่อข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องบุญจิตของผู้มีบุญมากข้อแรก1ไม่บ่นถ้ามีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเองข้อที่สองไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะความมั่นใจนี่เองในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังของบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้นข้อที่3ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพเป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่รับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาลข้อที่4ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน5รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิตข้อที่6อดได้ทนไ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ทำให้ความอดทนเป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุขเจ็ดสงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายจับจ่ายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญญาฤทธิ์ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญญาฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจก็มีความเป็นอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีก็เป็นคำสอนที่มีเรื่องราวดีๆนำมาฝาก

0: วันนี้ผมกับเศรษฐ์เพชรสำริดวิทยากรได้รับปริศนาธรรมที่กล่าวไว้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังผู้เป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์ที่ควรรู้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งมนุษย์มนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็นำสืบทอดถ่ายทอดกันให้เราได้รับรู้รับทราบกันวันนี้และวันหน้าคำสอนคำเตือนโบราณอาจารย์บัณฑิตว่าปริศนาธรรมข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าก็มีความหมายว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาก็เหลือน้อยเต็มทีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ก็เบื่อหน้าหนีพระธรรมคำสอนกับทั้งผู้คนก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิรมย์เข้าวัดเพื่อไปเที่ยวแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำส่วนปริศนาข้อที่สองพระปฏิมาเป็นกากปูก็มีความหมายในยุคปัจจุบันและในอนาคตว่าผู้คนจะมองว่าเป็นเพียงรูปเคารพเป็นเพียงอิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปและเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของปริศนาข้อที่สามปราดเปรื่อนจะเพิ่มพูนก็มีความหมายในปัจจุบันและอนาคตว่าความชั่วเร็วซามของผู้คนและความมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้นกับทั้งความหยาบกระด้างและความมีนิสัยเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนปรากเรื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันจะปรากฏให้เห็นจนดัดเดินไปทุกแห่งปริศนาธรรมข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตว่าน้ำจิตน้ำใจของผู้คนในสังคมจะเหือดแห้งมากขึ้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กับทั้งฟ้าฝนก็จะแห้งแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลปริศนาธรรมข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นผู้คนจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเมามันกับการติเตียนดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์กับทั้งพระสงฆ์สามเณรก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เคารพรักธรรมนิยมใช้ผ้าเหลืองแสวงหาราบจะหาผู้มีศีลมีธรรมก็เหลือน้อยปริศนาธรรมข้อที่6ตะกรวดดำจะเป็นเจ้าก็มีความหมายว่าคนในปัจจุบันและในอนาคตคนในตระกูลต่ำคนมีจิตใจต่ำทรามเมื่อเป็นใหญ่ครองอำนาจก็จะหลงในอำนาจหลงในอำนาจเหลิงในอำนาจจนพาบ้านเมืองเสียหายพาองค์กรเสียหายกับทั้งกินเงินหลวงไม่อายชาวบ้านคาบไปกินต่อหน้าต่อตาไม่เกรงกลัวคนเห็นปริศนาธรรมข้อที่7ดอกตูมโรยแต่เช้าก็มีความหมายว่าในปัจจุบันและในอนาคตเด็กผู้หญิงเริ่มมีคู่ตั้งแต่อายุน้อยยังไม่โตเป็นสาวก็เที่ยวหาคู่นอนปฐุมยังไม่เป็นถันก็ได้เสียกันแล้วกับทั้งเอาใจออกห่างพ่อแม่แก่แดดทั้งที่ยังเช้าอยู่ปริศนาธรรมข้อที่8หมาหัวเน่าพึ่งจะตอมก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นคนไม่ดีคนเนรคุณคนชั่วแต่สังคมจะยกย่องชมเชยหรือว่าชื่นชมกับทั้งเชื่อคำพูดคำปดมดเท็จของคนเหล่านี้ดุดพึ่งตอมกลิ่นพมรอันหอมปริศนาธรรมข้อที่9บุปผาจะเป็นหมันก็มีความหมายถึงผู้คนในปัจจุบันและในอนาคต ว่าส่วนคนดีนั้นผู้คนจะพากันด่าสาดเสียเทเสียจนแทบแทรกแผ่นดินหนีคนทำดีคนจะไม่เห็นค่าทำความดีกับถูกต่อว่าจนต้องแอบทำทำดีเท่าไรไม่มีคนเห็นแต่คนจะกลับนิยมชื่นชมคนมีอำนาจคนมีเงินว่าเป็นคนน่ายกย่องปริศนาธรรมข้อที่10คืนและวันจะสั้นเข้าก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตผู้คนจะเพลิดเพลินไปกับการเสพสิ่งบันเทิงกินเที่ยวช้อปปิ้งเล่นโซเชียลจนเวลาในแต่ละวันผ่านไปจนไม่รู้วันรู้คืนและวิถีชีวิตที่ทำงานแลกเงินจนหมดเวลาไปกับการงานไม่มีเวลาพูดคุยกับใครในครอบครัวเวลาในครอบครัวก็จะสั้นลงไปด้วยปริศนาธรรมข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้าก็มีความหมายถึงผู้คนทั้งหญิงชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนะในอนาคตก็ตามคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่จะลืมพ่อลืมแม่และลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนกับทั้งลืมวัฒนธรรมประเพณีของตนรากเหง้าของตนปริศนาธรรมข้อที่12โคถึกเท่าจะวังเวงก็มีความหมายถึงหญิงชายในปัจจุบันและในอนาคตพูดถึงคนเท่าคนแก่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังขาดลูกหลานดูแลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปริศนาธรรมทั้ง12ข้อขยายเนื้อความจะเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าข้อที่2พระปฏิมาเป็นกากปูนข้อที่3กากเกลื่อนจะเพิ่มพูนข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำข้อที่6ตะกรวดดำจะเป็นเจ้าข้อที่7ดอกตูมโรยแต่เช้าข้อที่8หมาหัวเน่าผึ้งจะตอมข้อที่9บุปผาจะเป็นหมันข้อที่10คืนและวันจะสั้นเข้าข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้าข้อที่12โคถึกเท่าจะวังเวงก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นได้ฟังปราชญ์บัณฑิตจากโบราณจนถึงปัจจุบันและจะต่อเนื่องไปในอนาคตปริศนาธรรมเหล่านี้นำมาถ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจจะปรับเปลี่ยนและรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรขอความเป็นสิริมงคลจากการเข้าใจปริศนาธรรมและปรับตัวปรับกายปรับใจปรับความประพฤติโชคดีมีสุขทุกรูปทุกนาม
1: ปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตี
0: นาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้
2: ตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองทำหน้าที่ของตนเองได้สมบูรณ์แบบบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้สึกตัวว่าตื่นมาแล้วจะต้องทำอะไรบ้างเวลาแต่ละเวลาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทำอะไรกับใครที่ไหนก็ทำหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์แบบทุกประการบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้สึกตัวรู้สึกตัว ทั่วถึงพร้อมแต่รู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวความคิดก็เป็นความจริงเมื่อเรารู้สึกตัวเราเป็นนักปฏิบัติก็ปฏิบัติสัมฤทธิ์ผลเป็นพ่อค้าก็ปฏิก็เป็นพ่อค้าได้ปฏิดำรงตนเป็นพ่อค้าสัมฤทธิ์ผลการเป็นพ่อค้าเป็นนักคิดนักเขียนก็ประสบความสำเร็จเพราะเรารู้สึกตัวมันจะเกิดแต่คำว่าความสำเร็จทุกประการเมื่อเรารู้สึกสติสัมปชัญญะเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องป้องกันนะเป็นเครื่องป้องกันความโลภความโกรธความสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้ที่รู้แล้วก็อยู่เหนือรู้ของความโลภความโกรธความหลงสติสัมปชัญญะจึงทำให้เรารู้สึกตัวว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้มันเป็นของร้อนทั้งสิ้นสิ่งที่เรารู้มันไม่เที่ยงทั้งสิ้นสิ่งที่เราครอบครองก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะมันก็ประกอบไปด้วยตัวปัญญาในตัวสติสัมปชัญญะนะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเราจะมุ่งมั่นมีคำว่าวิริยะภาคเพียรมีคำว่าอดทนมีคำว่าสัจจะบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะและมีสัจจะแล้วก็มีสติมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรแล้วเรียกว่าบรรลุเป้าหมายบรรลุเป้าหมายทุกวันนี้คนส่วนมากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เพราะเราขาดสติสัมปชัญญะเราเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวหลงทางหลงผิดแต่ทำหน้าที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบคนส่วนมากก็เป็นเช่นนั้นคือขาดสติสัมปชัญญะก็ขาดความอดทนขาดวิริยะภาคเพียรจึงทำหน้าที่ไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้สำเร็จไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่ดั่งใจเราปรารถนาบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะมันจะบังคับให้เรานั้นมีสมาธิมีระเบียบมีวินัยในการดำเนินชีวิตทุกขั้นตอนทุกระดับเหมือนดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวในการเดินจงกรมเท้าขวาย่าง100 ครั้งสติกำหนดรู้ถูกต้อง100 ครั้งเท้าซ้ายย่าง100 ครั้งสติกำหนดรู้เท้าซ้ายย่าง100 ครั้งถูกต้องเท้าขวายก100 ครั้งสติก็สามารถกำหนดรู้ถูกต้อง100 ครั้งนี่แหละคือเรามีสติพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีสติคำว่าไม่คำว่าประมาทก็ไม่เกิดเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะคำว่าหลงก็ไม่เกิดคำว่าความโลภก็ไม่เกิด

ประโยชน์เกิดประโยชน์กับเรามากมายมหาศาลถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะเดินทางตรงเราจะไม่เดินทางอ้อมเราจะเดินตรงเหมือนดังเรานั่งรถไฟพวกเราทั้งหลายเหมือนนั่งรถเชียงใหม่กรุงเทพมันจะตรงไปเลยพวกเราทั้งหลายคนที่ขาดสติสัมปชัญญะนั้นมันจะไม่สามารถเดินทางตรงได้มันจะเป็นผู้หลงมากกว่าจะเป็นผู้ที่ยึดติดสิ่งที่รู้มากกว่าเรียกว่าคนที่ขาดสติสัมปชัญญะมีนิสัยสันดานพฤติกรรมเหมือนกระต่ายไม่ได้พวกเราทั้งหลายนึกดูคนที่ขาดสติสัมปชัญญะมีนิสัยสันดานเหมือนกระต่ายที่พ่ายแพ้เต่าเป็นคนที่ทะเยอทะยานหลงในตัวเองนั่นแหละคนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะจริตอุปนิสัยเหมือนเต่ารู้จักตนเองว่าขาสั้นรู้จักตนเองจะต้องมีวิริยะภาคเพียรรู้จักตนเองต้องมีความอดทนใช้ความอดทนมีความมีรู้จักตนเองต้องมีสติที่จะขับเคลื่อนกายกับจิตให้พร้อมกับความอดทนพร้อมกับวิริยะภาคเพียรจนถึงที่สุดเต่านั้นก็ประสบความสำเร็จเพราะเต่ารู้สึกตัวบุคคลที่ยากจนก็เปรียบเสมือนเต่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเรารู้สึกตัวแล้วเรามีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรเราก็จะประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงฐานะความยากจนของเราได้เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเราได้จากเราไม่มีกินมันจะทำให้เรามีกินจากการที่ไม่มีกินกลับให้เหลือกินแน่พวกเราทั้งหลายเพราะนั้นธรรมะของพระเจ้ามีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่ยากจนมีสติสัมปชัญญะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงครอบครัวของตัวเองได้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเรารู้สึกตัวว่าเราเกิดมายากจนและเราก็รู้ว่าความยากจนจะหมดสิ้นไปได้เราจะต้องดำรงตนด้วยศีลทั้ง5ข้อเราจะต้องดำรงตนด้วยสมาธิเราจะต้องดำรงตนด้วยปัญญาเราจะต้องดำรงตนด้วยความอดทนดำรงตนด้วยวิริยะภาคเพียรจนถึงที่สุดความยากจนก็หมดสิ้นไปจากชีวิตชีวิตเราก็กลายเป็นคนที่มีกินมีเก็บเหลือกินเหลือเก็บเหลือออมเหลือแบ่งปันนี่แหละอนุภาพของสติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นหลักการพัฒนาจิตเป็นหลักการพัฒนากายของเราถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะเป็นพระปฏิบัติที่ดีเป็น

0: Radio, freshen up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: หาหมอไหมคะ
1: ไม่อ่ะ
0: ไปหาหมอเถอะ
1: ไม่อ่ะ
0: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
3: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM
3: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
3: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
4: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
3: เชื่อมั่นในความดี
4: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
3: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
4: ทำดีด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
3: ทำดี
4: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
3: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
4: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
3: Mass
4: FM เชื่อมั่นในความดี
3: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
6: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะพร้อมกับการติดตามรับฟังการบรรยายธรรมรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีอันคนชั่วทำยากความดีอันคนดีทำง่ายกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและประณีตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัวร์คุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
8: ฟังธรรมก็เพื่อรู้ธรรมแล้วก็เห็นธรรมแต่ตอนนี้ฟังวันนี้ก็ฟังไปด้วยรู้ไปด้วยและเห็นไปด้วยเพราะเรารู้สมุทโยไหมอะไรบ้างที่สมุทโยขันห้านะขันห้าสมุทโยคือมันเกิดขึ้นร่วมกันอย่างเช่นตอนนี้เสียงเป็นรูปธรรมหูเป็นรูปธรรมกระทบกันตุ้มพอกระทบกันตุ้มวิญญาณขันก็เกิดขึ้นเนี่ยรูปเกิดวิญญาณเกิดละใช่ไหมวิญญาณทางหูเกิดละพอวิญญาณทางหูเกิดปุ๊บเวทนารู้สึกยังไงกับเสียงนั้นสัญญาก็จำเสียงนั้นสังขารก็คิดในเสียงนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมกับโสตวิญญาณจิตใช่ไหมคะทำงานปุ๊บอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นร่วมกันจากนั้นที่วิญญาณทางหูดับปุ๊บเท่านั้นแหละลงไปสัมปติชนะที่ใจเลยได้ยินเสียงใด
9: ารมณ์เสียงนะเข้าไปที่ใจละแต่ไม่ใช่เป็นเสียงไปละเสียงจบที่ประตูหูเนี่ยนะเสียงกระแทกประสาทหูแต่ว่ากลายเป็นความจำความรู้สึกนะแล้วเริ่มคิดที่ประตูใจละทีนี้อีตอนที่คิดนี่แหละถ้าเป็นปุถุชนนะฮะจนถึงพระอนาคามีเนี่ยก็จะคิดอกุศลบ้างเจ็ดชวนะจิตเลยตอนหนึ่งเสียงนะหนึ่งเสียงเนี่ยถ้าคิดอกุศลก็คิดมันเจ็ดชวนะจิตเลยปุ๊บมีผลเจ็ดชาติหรืออาจจะคิดเป็นกุศลบ้างก็มีผลเป็นกุศลอีกเจ็ดชาติต่อเสียงเดียวนะนะเนี่ยเพราะนั้นปุถุชนเนี่ยหรือพระโสดาสกทานาคาเนี่ยชวนาจิตก็จะเกิดเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างอยู่อย่างนี้ก็มีวิบากไหมคะก็มีวิบากเป็นกุศลวิบากบ้างอกุศลวิบากบ้างส่วนพระอรหันต์นี่พอเสียงกระทบหูปึ้งเนี่ยเนื่องจากพระอรหันต์นี่เห็นวิเวกว่างเปล่าในผัสสะทั้งหลายเนาะใช่ไหมเวลาเราสวดลักษณะของพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์เวลามีผัสสะอะไรเนี่ยท่านเห็นมันวิเวกเข้าใจไหมวิเวกทั้ง3วิเวกเลยนะโดยเฉพาะก็คืออุปธิวิเวกใช่ไหมคือเวลาได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เอามายึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรการได้ยินเสียงทุกครั้งเนี่ยเคยเอาอะไรมายึดได้ไหมมันไม่ได้เสียงมันก็ดับหมดไอตัววิญญาณที่ได้ยินก็ดับไปอีกอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วพอวิญญาณที่ดับไปนะมาคิดอะไรเกี่ยวกับเสียงที่ใจนะก็ดับอีกนะฮะชวนาจิตควบป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปถึงแม้จะคิดโกรธไปก็ดับอีกอย่างเงี้ยตอนนี้พวกเราเห็นนิโรธหรือยังเห็นเลยใช่ไหมว่าขณะที่เสียงกระทบหูเนี่ยมีสมุทโธไหมคะขันห้าเกิดขึ้นร่วมกันนะแล้วก็นิโรธไหมขันห้าเขาก็ดับลงดับลงแต่ดับพร้อมกันไหมคะไม่พร้อมไม่ร่วมก็เลยเวลาดับนามธรรมดับก่อนดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปก่อนแต่รูปธรรมดับทีหลังตอนเกิดใช้สังพระเจ้านี่ละเอียดไหมคะในเวลาเกิดเนี่ยเวลาเกิดปั๊บใช้สังด้วยเกิดขึ้นร่วมกันแต่เวลาดับเนี่ยดับลงพอแล้วไม่ว่าดับลงพร้อมกันหรือร่วมกันนี่คือความละเอียดละเอียดในการใช้ภาษาแต่พอเราแปลเป็นไทยเนี่ยดูความเกิดดูความดับอย่างเงี้ยพอแปลแล้วเนี่ยมันตกหล่นเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเลยต้องเรียนบาลีว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งมีอุปาทะเฉยๆพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือพุทธเจ้าจะไม่เกิดเราจะบรรลุหรือเราจะไม่บรรลุเราจะรู้แจ้งหรือเราไม่รู้แจ้งเราจะได้ฟังธรรมหรือไม่ได้ฟังธรรมสภาวะมันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีสภาวะตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายแห่งใจมีสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเงี้ยมันก็มีสภาวะของมันทีนี้คนที่ไม่รู้ภาษาบาลีเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมก็ชอบพูดภาษาบาลีแต่พูดด้วยความไม่รู้จริงวันนี้มีสภาวะก็เฮ้ยมีสภาวะไปส่งอาจารย์หรือยังเร็วๆเร็วพอแล้วไม่คุยละเดี๋ยวฉันจะไปปฏิบัติเดี๋ยวจะได้ไปส่งสภาวะฟังเขาพูดดูเหมือนเขามีความรู้เรื่องสภาวะเขาก็เลยพูดทับศัพท์สภาวะแต่เขาไม่รู้เลยนะคะลูกศิษย์ไปสอบอารมณ์กับอาจารย์พระอาจารย์เจ้าวันนี้ปฏิบัติบักให้ได้เลยมันเจ็บต้องอาจารย์ก็บอกมันเป็นสภาวะลูกศิษย์ดีใจปฏิบัติครั้งนี้ได้ผลเจ็บปวดท้องได้ผลเพราะมีสภาวะถ้าอยู่บ้านปวดท้องไม่เป็นสภาวะแต่ถ้าปฏิบัติปวดท้องเนี่ยแสดงอาการปวดท้องนี่เกิดจากการปฏิบัตินั่นมันแสดงว่ามันกำลังมีสภาวะกลับไปก็ต้องเอาไปอวดลูกหลานหน่อยอวดเพื่อนหน่อยว่าโอ้โหปฏิบัติคราวนี้มีสภาวะมันเป็นยังไงปวดท้องพอเขาซักไซเข้าไปแล้วปวดท้องมันเป็นสภาวะยังไงเออคนที่รู้ไม่จริงนี่จะมึนนะฮะว่าอย่าซักได้ไหมอย่าซักอย่าซักนะมันเป็นสภาวะก็แล้วกันอะไรเงี้ยหาวปฏิบัติไปปฏิบัติไปหาวหาวอยู่นะโอ้นี่เป็นสภาวะเราก็เริ่มเข้าใจว่าอาจจะเริ่มมีผีมาทรง นะเพราะมันหาวต่อเนื่องกันเป็นสภาวะเพราะงั้นการไม่รู้ภาษาบาลีเนี่ยนะเขาก็เลยอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนช้างตาบอดใช่ไหมคะช้างตาบอดหลงเข้าไปในป่ารกทึบโอ้โหช้างหนักใจไหมช้างตาบอดหนักใจนะฮะหลงเข้าไปในป่าที่มันโอ้ยทำไมดูมันมีแต่อะไรขัดขวางไปหมดเลยอย่างนี้วันนี้เรามาฟังภาษาบาลีว่าสมุทโยก็แปลว่าเกิดขึ้นโดยมีขึ้นเนี่ยนะมีอุขึ้นเกิดขึ้นร่วมกันนิโรโธแปลว่าดับลงเห็นภาพเลยใช่ไหมเห็นภาพกี่ขันเนี่ยห้าขันเนี่ยเกิดขึ้นร่วมกันจิ้วจิ้วขึ้นมาแต่มันทั้งหมดก็ดับลงทีนี้วันนี้ฟังธรรมรู้สมุทโยรู้นิโรโธแล้วก็มีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วทำไมมีคำว่าเห็นสมุทโยนิโรโธติดกันใช่ไหมสมุทยาดัมมานุปัสสีวาใช่ไหมเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นร่วมกันเห็นธรรมคือความดับลงมันก็น่าจะจบแล้วนี่ทำไมต้องมาเห็นอันที่สามอะเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นร่วมกันและดับลงเฉลยก็คือเห็นความเกิดขึ้นของกิเลสเห็นความเกิดขึ้นของกิเลสเนี่ยเราเห็นตอนมันเกิดขึ้นเลยหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วถึงเห็นมันเกิดขึ้นแล้วถึงเห็นเพราะอะไรเพราะสติที่ไปเห็นเนี่ยไม่สามารถจะเกิดร่วมกับกิเลสได้จริงไหมกิเลสเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ดับลงไปแล้วเราจึงเห็นว่าโหเมื่อกี้นี่เกิดความโกรธนั่นน่ะถูกไหมอันนี้คือแบบ beginner นักปฏิบัติใหม่เนี่ยอุ้ยเกิดเรียบร้อยดับเรียบร้อยแล้วถึงจะโอ้เกิดใช่ไหมแต่พอมัชชิมะเมื่อกี้ beginner นะตอนนี้มัชชิมะระดับกลางๆนี่ก็เป็นไงเกิดขึ้นแล้วดับลงแล้วเกิดทันทีแต่ตึบตึบตึบตึบเข้าใจไหมตอนนี้ผู้ที่ไม่มีความรู้ว่าจิตเกิดดับเร็วมากเนี่ยก็จะเข้าใจว่าโอ้เกิดต่อเนื่องเขาเรียกว่าเกิดไม่ดับเข้าใจไหมจานมันไม่ดับมันไม่ดับมันโกรธเนี่ยมันไม่ดับมันตึบตึบตึบตึบตึบตึบมันโกรธมันไม่ดับแบบนี้ก็เรียกว่าเห็นความเกิดขึ้นจะเป็นการเห็นความเกิดขึ้นแบบหยาบหยาบนะหยาบหยาบเกิดขึ้นแต่ที่จริงมันดับไหมคะแต่เขาไม่เห็นว่าดับเนาะมันก็ฌานมันไม่ดับฌานหลายคนเวลานั่งสมาธิแล้วปวดเข่าก็จะบอกว่ามันเกิดอะมันปวดอะมันไม่ดับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรียกว่าเห็นเกิดเหมือนกันอันนี้ดูเหมือนเป็นปัจจุบันเลยไหมเนี่ยผมไม่ใช่อดีตนะอันที่หนึ่งบิ๊กินเนอร์นี่คือโอ้โหดับเรียบร้อยแล้วถึงเห็นแต่อันที่สองนี่โอ้โหหนูเห็นในปัจจุบันชั่วแล้วแต่แท้ที่จริงเห็นไหมไม่หรอกใช่ไหมคะมันดับมันดับแต่มันเกิดอีกมันดับมันเกิดอีกมันดับแล้วมันเกิดแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นความเกิดขึ้นใช่ไหมคะอีกอันนึงหยาบกว่านี้อีกอย่างเช่นคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายนี่เพราะนั้นตอนนี้พวกเราก็เห็นเกิดอยู่ไหมเนี่ยแล้วคนเราเกิดมาก็แก่ก็ป่วยก็ตายอย่างเงี้ยก็เหมือนมันไม่ตายใช่ไหมตอนนี้มันไม่ตายใช่ไหมโอ้อันนี้หยาบมากเลยกว่าจะตายนู่นอายุ80 90แต่คนที่มีความรู้จริงเขาก็รู้ว่ารูปเนี่ยตายตลอดไหมคะเวทนาก็ตายสัญญาก็ตายสังขารก็ตายวิญญาณก็ตายเงี้ยเพราะนั้นการเห็นเกิดขึ้นเนี่ยจึงมีการเห็นแบบหยาบหยาบเห็นกลางกลางเนาะแล้วก็เห็นแบบละเอียดจิ๊บเนี่ยนะเห็นละเอียดจิ๊บนี่ก็คือเห็นมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดอีกมันก็ดับนะอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเห็นความเกิดขึ้นร่วมกันต่อไปเห็นดับลงแล้วคะเห็นดับลงก็เหมือนกันเนาะก็เห็นดับลงแบบหยาบๆกลางๆละเอียดละเอียดนะคะอย่างเราบอกว่าโอ้คนเราเกิดมาเนี่ยบัดนี้ฉันก็เกิดขึ้นแล้วนี่เห็นหยาบๆเลยใช่ไหมว่านู่นกว่าฉันจะดับนี่นู่นวันตายนู่นน่ะฉันจะดับอันอย่างนี้ก็เลยเห็นหยาบมากเลยว่าเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยถ้าเป็นกลางๆก็อย่างเช่นว่าเกิดโกรธอย่างเงี้ยเนาะเกิดโกรธโอ้ยโกรธจริงๆเธอเดี๋ยวเธออย่าพุ่งพูดได้ไหมเฮ้ยเธออย่าพุ่งพูดมากนี่ฉันกำลังโกรธเธออยู่นะเนี่ยแล้วก็พอคลายหายแล้วก็มาคุยกันหน่อยทำไมทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเห็นละเอียดล่ะคะก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องจิต ว่าจิตเกิดดับใช่ไหมคะละเอียดขึ้นใช้คำว่าละเอียดขึ้นก็เห็นจิตเกิดที่ประตูตาดับไปมาเกิดที่ประตูหูใช่ไหมคะแต่คนที่เรียนอภิธรรมก็จะรู้ละเอียดที่สุดว่าเกิดที่ประตูตาเนี่ยสีเดียวนั่งตั้ง17จิตละเสียงเดียวก็ตั้ง17จิตละเกิดดับไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ละเอียดยิบนะซึ่งไม่จำเป็นเนาะการเห็นความเกิดขึ้นการเห็นความดับลงก็ทำให้เริ่มยอมรับความไม่เที่ยงใช่หรือเปล่าเริ่มยอมรับความไม่เที่ยงและเริ่มยอมรับความทุกข์ว่ามันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้และเริ่มยอมรับอนัตตาว่ามันไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นเมื่อกี้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างเงี้ยโกรธมากเลยโอ้ยจะข้อมันเนี่ยเสร็จแล้วเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่ข้อมูลผิดฮะเหรอเนี่ยมันก็เห็นเลยไหมก็เห็นว่าเวลารับข้อมูลอย่างหนึ่งเนาะมันก็คิดอย่างนั้นเลยแล้วจะเป็นฉันไหมนะจะว่าเป็นฉันโกรธก็ไม่ได้เนาะพอข้อมูลเปลี่ยนนะความโกรธมันหายแซบจะว่าฉันโกรธมันก็ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็แบบคิดเอานะฮะคิดเอาว่าอนัตตาเนาะอนัตตาเนาะต่อไปก็ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะเริ่มเห็นความแปรเปลี่ยนมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเห็นทั้งเกิดทั้งดับก็คืออะไรคะสำหรับพระโสดาบันพระสกทาพระอนาคาเนี่ยก็เห็นกิเลสเกิดกิเลสก็ดับเร็วขึ้นเข้าใจไหมอุ้ยเกิดก็ดับเริ่มดีใจว่ามาเริ่มท้ากิเลสแล้วมาแน่จริงมาเลยเองแน่จริงเองเกิดดีจะเอาสติจี้เองก็ดับอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มสนุกสนานเอนจอยกับการจี้กิเลสให้ดับจี้กิเลสให้ดับนะคะไม่กลัวไม่กลัวแต่โสดาสกทาเนี่ยบางทีก็ไปยึดความดีที่เกิดขึ้นไม่เห็นว่าดับนะพอดีเกิดแล้วไม่เห็นดีดับก็เลยติดดีไหมคะชอบดีไหมคะแล้วก็อยากได้ดีไหมคะเวลาไม่ได้ขึ้นมาเครียดโกรธเราเคยดีเราเคยนิ่งเราเคยสงบเราเคยฉลาดทำไมวันนี้มันบื้อๆงงๆอย่างนี้เราเคยสดใสแต่วันนี้ทำไมมันมูทูมันหาวหวาดหวาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันง่วงงี้วะอย่างเงี้ยนะก็เริ่มงุดงิดงุ่นงานเพราะไม่เห็นทั้งเกิดทั้งดับเข้าใจไหมเพราะนั้นคนที่เห็นทั้งเกิดทั้งดับว่าเฮ้ยกุศลเกิดกุศลก็ดับยึดไปได้หรอกเห็นนะเข้าใจไหมก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอย่างเงี้ยใจหรือยังสรุปแล้วปุถุชนจนถึงพระอนาคาเนี่ยก็ยังเห็นกิเลสเกิดอยู่ไหมคะแต่ก็เห็นกิเลสดับด้วยเข้าใจหรือยังก็สบายใจขึ้นแต่พอไปถึงพระอรหันต์แล้วเนี่ยอกุศลจะเกิดอยู่ไหมคะไม่เกิดเลยกุศลไม่เกิดเลยแต่อัพยากตะเช่นมหากิริยาจิตมหากิริยาจิตนี่เป็นอัพยากตะแต่มีลักษณะเหมือนมหากุศลเลยโสมนัสสหกตังญาณสัมปยุตตังญาณวิปยุตตังเนี่ยสภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่มันก็ดับจะได้ยังก็เลยเห็นทั้งเกิดทั้งดับเข้าใจไหมคะสรุปแล้วพระอรหันต์ท่านก็ยังเห็นความกรุณาเกิดขึ้นในใจแล้วก็เห็นมันดับไปพระอรหันต์เลยไม่ยึดอะไรแต่อกุศลไม่เกิดเด้อเข้าใจไหมแต่ตั้งแต่อนาคาลงไปเนี่ยอนาคาสกทาโสดาเนี่ยก็เห็นอกุศลยังเกิดอยู่เฮ้ยอย่างเงี้ยแต่เฮ้ยเองเกิดเองก็ดับไว้อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งดับเข้าใจไหมแต่ถ้าบิ๊กินเนอร์เนี่ยปฏิบัติทำใหม่ๆเนี่ยจะเห็นเกิดอย่างเดียวมั่งเห็นดับอย่างเดียวมั่งยังไม่ค่อยเห็นเกิดเห็นดับเข้าใจยังแต่การเห็นเกิดขึ้นร่วมกันก็เป็นการเห็นธรรมการเห็นความดับลงก็เป็นการเห็นธรรมเห็นทั้งเกิดขึ้นและเห็นดับลงก็เป็นการเห็นธรรมเข้าใจไหมเพราะนั้นพระอรหันต์ท่านก็เลยไม่หวั่นไหวกับอะไรเพราะท่านดูที่ใจท่านแล้วไม่เคยมีอกุศลเกิดเลยเพราะนั้นพวกเราอยากรู้ไหมว่าเราเป็นอรหันต์ก็เช็คลงไปที่ใจยังฟุ้งอยู่ไหมโอ้ไม่ใช่อรหันต์นะยังกังวลอยู่ไหมโอ้ไม่ใช่อรหันต์นะนะคะยังถือตัวอยู่ไหมอย่างเงี้ยยังมีคิดอยู่ในใจนะฮะอาจจะไม่แสดงแต่คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะมันไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครเนี่ยฮะอย่างเงี้ยนะถ้ามันคิดอยู่ในใจอย่างนี้ไม่ใช่อรหันต์หรอกเพราะมันยังมีความว่ากูเป็นใครเข้าใจไหมสำหรับพระอรหันต์ไม่มีมานะแล้วไง ไม่มีมานะแล้วเพราะนั้นพระอรหันต์จึงซิมเพิลที่สุดนะฮะเขาเรียกว่าลดสนิยมศูนย์เลยศูนย์เลยนะฮะคือไม่มีอะไรที่ว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีเพราะนั้นไอ้ผีบ้าทั้งหลายที่มันคนอย่างฉันเนี่ยมันโอ้มันไกลมากไกลอรหันต์นะคะเพราะนั้นใครก็ตามที่คิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นอรหันต์แล้วนะเนี่ยไม่ใช่อรหันต์นะฮะถ้าใครคิดว่าโอ้เอ๊ะเราเป็นอรหันต์หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะรู้สึกคล้ายคลึงรู้สึกคล้ายคลึงไม่ท่องอะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะคะเพราะพระอรหันต์ไม่ต้องมาเสียเวลาคิดสิ่งเหล่านี้คิดอย่างนี้เขาเรียกมันนะความที่จะยกตนขึ้นข่มผู้อื่นหรือเทียบเคียงหรืออะไรอย่างนี้หรือแม้แต่จะจับผิดคนอื่นนะพระอรหันต์จะจับไหมคะพระอรหันต์ไม่จับผิดแต่พระอรหันต์ชี้โทษต่างกันนะฮะต่างกันนะฮะพระอรหันต์ไม่จับผิดไม่รู้จะจับทำไมแต่พระอรหันต์เห็นโทษปั๊บชี้โทษทันทีไม่มีกลัวแต่รู้กาลเทศะรู้อะไรควรอะไรไม่ควรตัดสินใจได้แล้วทำเลยทำเสร็จไม่กังวลกับผลที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้กับมาคันธยพราหมณ์เนี่ยมาคันธยพราหมณ์เป็นพราหมณ์รู้สัพปุริสลักษณะมหาปุริสลักษณะอย่างนี้ไม่ธรรมดาคนคนนี้ไม่ธรรมดานะดูผิวดูไหลดูอู้เนี่ยเขาเรียนมาไงพราหมณ์นี่เขาเรียนเนาะมหาปุริสลักษณะ32นี่เขาเรียนแล้วพอดีกำลังมีปัญหาเครียดอยู่กษัตริย์ก็มาขอลูกกษัตริย์เมืองนั้นก็ขอลูกกษัตริย์เมืองนี้ก็มาขอลูกกษัตริย์เมืองนั้นก็มาขอลูกมหาเศรษฐีเมืองนี้ก็มาขอลูกมีคนมาขอลูกเยอะเกินให้ใครไม่ได้คือถ้ายกให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจไหมฮะเครียดกำลังเครียดอยู่ว่าทำไงดีเนี่ยไม่รู้จะยกให้ใครดีใจจริงเนี่ยอยากจะยกให้กับกษัตริย์เมืองนี้แต่ยกไม่ได้เพราะว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองเล็กถ้ายกลูกให้กษัตริย์เมืองนี้นะเมืองใหญ่มาตีทันทีเลยมันเป็นเรื่องทันทีเลยอย่างเงี้ยพราหมณ์นี่เครียดมากเลยไม่เครียดกับลูกของเราสวยเกินอ่ะมาคันธยาสวยมากสวยมากๆวันนั้นเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะคะมันต้องยกให้คนนี้แหละมองปั๊บเนี่ยอื้อหือเงี้ยวิ่งไปหลังบ้านเลยนะวิ่งไปหลังบ้านเลยลูกแต่งตัวเร็วลูกแต่งตัวให้สวยที่สุดเลยลูกเร็วๆๆเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาแฟนเจ้ามาแล้วคู่เนื้อคู่เจ้ามาแล้วเร็วๆลูกเงี้ยนะแล้วก็เดินออกมาเฮ้พระพุทธเจ้ากลับไปแล้วนางพรามณีเนี่ยไปดูรอยเท้าที่เหยียบอยู่ก็บอกพี่อย่าไปเลยคนคนนี้หมดกิเลสแล้วล่ะนี่นางพรามณีเก่งกว่าในพรหมโนนะฮะไม่ต้องเอาไปยกให้หรอกคนนี้ไม่มีกิเลสละเฮ้ยเป็นไงผู้ชายมันเป็นช้างเท้าหลังหรือช้างเท้าหน้าเฮ้ยพรหมณีจะมาเดินหน้าได้ไงไปอยู่เท้าหลังไปลูกไปเลยนะคว้าแขนลูกวิ้วตามไปหาพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้านั่งรอละนั่งรอละไปถึงเขาบอกปกติลูกข้าพเจ้านี้มีคนขอเยอะมากนะนี่ยกให้ท่านยกให้ท่านยกให้เป็นเขาใช้คำว่าบาทบริจาคนะฮะคือเป็นผู้เขาเรียกบำรุงเท้าอ่ะถ้าแปลนะแปลเหมือนกับผู้มาดูแลเท้าอ่ะเรียกว่าให้เกียรติผู้ชายมากเลยว่าข้าพเจ้าจะยกลูกสาวให้มาดูแลเท้ามาดูแลตีนท่านอย่างเงี้ยโอ้โหแบบให้เกียรติมากพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรานี่นะแต่ก่อนเราเป็นกษัตริย์นะพรามปู่พรามหูก็เฮานี่นะแต่ก่อนเป็นกษัตริย์นะเนี่ยก็เล่าให้ฟังโอ้มีภาษาสามฤดูมีนางสนมเจาะเป็นหมื่นอะไรเงี้ยนี่คือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะที่พระพุทธเจ้าเล่าเองเลยนะมีการบันทึกเลยว่าประวัติของพระเจ้าเป็นอย่างนี้พระเจ้าเล่าให้ปู่พราหมณ์ฟังเล่าทำไมอ่ะเล่าทำไมอ่ะเหมือนอวดตัวไหมคะเหมือนอวดตัวไหมว่าอดีตใช่เป็นกษัตริย์นะแต่ณวันนี้หัวโล้นนะณวันนี้หัวโล้นนุ่งสบงจีวร นะเล่าทำไมอ่ะเล่าหรืออยากอวดตัวหรือไงแต่พระเจ้าเล่าอะไรมีความประสงค์นะฮะประสงค์จะช่วยให้พราหมณ์นี้บรรลุธรรมเพราะอีตาพราหมณ์คนนี้เขาพลาวไหมเขาพลาวในลูกสาวเขาไหมพลาวมากว่ากษัตริย์มาขอเศรษฐีมาขออู้นี่พอพระเจ้าเล่าว่าฉันเป็นกษัตริย์มาก่อนนะนางสนมสวยอู้สวยมากเลยแหละนะเมียก็สวยมากเลยแต่ฉันออกบวชตอนที่ฉันออกบวชนี่พ่อร้องไห้นะเสียใจนะเสร็จแล้วพระเจ้าก็เล่าเรื่องกามเนี่ยค คนที่ไม่รู้เรื่องกามเนี่ยเวลาไปเสพกามเนี่ยมันจะเหมือนคนที่ป่วยอ่ะมันมีคนชนิดนึงนะฮะพวกเราเคยเห็นหรือเปล่าพวกเราอยู่ประเทศไทยคงไม่เคยเห็นแต่อาจารย์เคยเจอมีภิกษุณีรูปหนึ่งอ้วนมากเลยแน่นมากเป็นภิกษุณีต่างประเทศแล้วมาเจออาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคหนอนอยู่ในตัวมีหนอนอยู่ในตัวเลยนะฮะอยู่ใต้ผิวอ่ะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยคือมันตัวโตขึ้นน่ะนึกออกไหมมันโตขึ้นน่ะมันจะเจาะกัดผิวเนี่ยฮะให้ทะลุแล้วตัวมันก็จะออกมาจากผิวเธอลองคิดดูสิว่าโอ้โหเราเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็มีหนอนดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออกมาเนี่ยทุกไหมแต่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งรักษาด้วยการปิ้งบนไฟนะฮะเขาก็จะทำตะแกรงเหล็กเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เราไปนอนตรงนั้นแล้วก็ก่อไฟอุ่นๆนะฮะก่อไฟไม่ใช่เผาโว่โว่ไม่ใช่นะคืออุ่นๆเวลาเราไปนอนเนี่ยมันก็จะอุ่นๆแล้วก็อุ่นเพิ่มขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นทีนี้อีตัวหนอนนี่มันเป็นไงอีตัวหนอนนี่มันร้อนเกินไงมันร้อนแล้วมันก็ไอ้บ่มวนบ่มวนมันก็จะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออกรูมาพอออกรูมาเราก็เอาครีมเนี่ยครีมออกครีมแม่เห็นนะเฮ้ยเบาไปเข้าใจไหมฮะรูนี้เบาไปเดี๋ยวอีกรูนึงดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็ครีมเงี้ยนะก็วันนี้ออกได้เยอะก็สบายเบาไปนะแต่ยังมีอยู่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งถึงเวลาก็ต้องไปปิ้งให้มันร้อนจัดๆพอร้อนจัดๆอีตัวนอนก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออกมาก็คีบออกคีบออกเงี้ยพระพุทธเจ้าถามว่าคนคนนี้ไอ้คนที่มันป่วยด้วยโรคเนี่ยถ้ามันหายแล้วอ่ะพวกเรานึกภาพออกไหมถ้าเขาหายแล้วเนี่ยเขายังจะไปปิ้งอยู่ไหมถามหน่อยจะปิ้งไม่ปิ้งหนึ่งไม่ปิ้งสองเขาจะอิจฉาคนปิ้งไหมแต่เขาจะมองด้วยความสงสารเนาะยังไม่หายอีกอ่ะยังไม่หายเหรอเมื่อไหร่จะหายใช่หรือเปล่ามาปิ้งปิ้งไม่ปิ้งมาปิ้งยังไงก็มาปิ้งใช่ไหมมาปิ้งเด็ดขาดเฮ้ยมาหน่อยนะฤดูนี้ฤดูหนาวมาปิ้งด้วยกันหน่อยอุบปิ้งบ่ปิ้งมันบ่ม่วนมันนอนบนอย่างงั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบดีมากกามเหมือนโรคเนี่ยฮะคนที่เสพรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเขาเรียกเป็นคนป่วยด้วยโรคต้องการกิเลสกามเข้าใจไหมต้องการสนองกิเลสกามเพราะนั้นคนเหล่านี้ต้องไปปิ้งเนี่ยประชาชนทั่วไปนี่ไปปิ้งทุกวันเลยจริงไหมคือต้องไปสนองกิเลสอ่ะเข้าใจไหมหมูกระทะหมูกระทะไปกินหมูกระทะเนี่ยไปเดียวกันละเพราะอะไรมันดุกดิกดุกดิกดุกดิกมาที่ประตูลิ้นเข้าใจไหมว่าอยากกินหมูกระทะอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำไงอยู่ดีๆไปเดินกินหมูกระทะได้เลยไหมหรือเราต้องทำงานหาเงินก่อนเข้าใจหรือยังอาการที่เราต้องทำงานหาเงินเนี่ยนี่คือการปิ้งละปิ้งให้ร้อนร้อนร้อนได้ที่แล้วเราก็ได้ไปกินหมูกระทะก็คือได้สนองพอสนองเสร็จก็จบไปรอบหนึ่งต่อไปก็อยากกินหมูกระทะอีกก็ต้องไปทำงานหาเงินอีกเข้าใจหรือยังเพราะนั้นปุถุชนเนี่ยเป็นผู้ที่มีโรคกามรบกวนอยู่เนืองๆเขาจึงต้องเสพกามเพื่อปิ้งมันน่ะเข้าใจไหมเพื่อที่จะได้เอากามออกอ่ะคือถ้ามันทุกทีดีดูดีออกมาแล้วก็ดึงจื้อออกไปแล้วค่อยยังชั่วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคนที่หายแล้วมันเป็นยังไงต้องปิ้งอยู่ไหมอย่างนักบวชนะฮะศีลของนักบวชไม่ให้ดูกระจกสบายไปไหมสบายไปสองศีลของนักบวชไม่ใช่แค่ห้ามดูกระจกห้ามแต่งหน้าทาปากด้วยจริงไหมสบายไปไหมก็สบายไปแต่นักบวชที่ยังมีกิเลสพอเดินผ่านตู้ไหนที่มันเป็นตู้ที่มันสะท้อนแสงอ่ะก็ต้องหันไปดูหน่อยเนี่ยมันเห็นตัวเองอยู่ไงกิ้วแน่นี่นักบวชมีกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องหันเ
10: ราก็ยังพอใช้ได้อยู
9: ่นี่นะเอาของงามอัลละนี่คือกิเลสของนักบวชไม่มีกระจกสองหน้าไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรแต่เวลาผ่านบริเวณไหนที่มันสะท้อนภาพเนี่ยก็จะต้องวิววหน่อยนึงคิ้วเนี่ยแอบนิดนึงยังเห็นความเป็นอัตตาคือยังเห็นความเป็นชั้นบางทีก็แอบดูแต่งตัวแอบดูกระจกจุกจิกจุกจิกดูเข้าท่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออัตตสัญญานะนี่คือกิเลสแต่สำหรับชาวบ้านนี่เต็มเต็มเข้าส้วมก็มีกระจกในส้วมห้องนอนก็ยังมีกระจกในห้องนอนอีกโอ้มันมีกระจกไปหมดเลยนะห้องรับแขกมีกระจกมันก็จะดูอยู่เนืองๆนะฮะความเร่าร้อนของโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปิ้งปิ้งย่างย่างกันไม่รู้จักจบสำหรับพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านหมดกิเลสกามแล้วท่า านไม่ต้องการรูปสวยไม่ต้องการเสียงเพราะไม่ต้องการกลิ่นหอมไม่ต้องการรสอร่อยคำถามทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ต้องการเพราะพระพุทธเจ้าไปเสพมาหมดแล้วงั้นเหรอพระเจ้าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมล่ะได้เสพจนเอียนเหรอคำตอบใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะทุกวันนี้ก็มีคนเสพกามที่มันเสพจนเอียนจนแก่มันก็ยังไม่ยอมหยุดเสพจริงไหมจนมันแก่งักงักนะมันก็ยังฮะยังเป็นเท่าทารกยังเป็นยายไก่แก่แม่ปลาช่อนใช่ไหมแก่แค่ไหนก็ยังอ่อยเยื่อก็ยังดัดจริตกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องแก่ไม่แก่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเสพมากหรือไม่มากแต่เกี่ยวกับเรื่องรู้จริงหรือรู้ไม่จริงพระพุทธเจ้ารู้จริงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ก็เลยไม่เอาสองพระพุทธเจ้ารู้ว่าอาการที่ดิ้นรนจะเสพรูปสวยเสียงเพราะมันเป็นภาวะป่วยก็เรียกป่วยด้วยโรคกามฉันทะเข้าใจไหมฮะแต่พระพุทธเจ้ารักษาหายแล้วอย่างเงี้ยเมื่อพระพุทธเจ้าหายแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยมองประชาชนทั่วไปที่เสพกามเนี่ยว่าน่าเอ็นดูเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยมีจิตคิดอยากจะเสพกามอีกเหมือนคนที่หายป่วยแล้วก็ไม่อยากจะไปปิ้งอีกแล้วและไม่อิจฉาคนที่นอนปิ้งกันเป็นแถวเนี่ยนะนึกออกไหมฮะถ้ามีคนป่วยเยอะแล้วนอนปิ้งกันเป็นแถบแล้วก็กวักมือเรียกเรานะเอ๊ะมาปิ้งด้วยกันตีแล้วก็บอกหายแล้วค่ะคนส่วนใหญ่เขาปิ้งกันนะเธอถ้าเธอไม่ปิ้งเนี่ยเธอผิดแผกแปลกแยกอย่านะอย่าแปลกแยกคนแต่งหน้ากันทั้งบ้านนะเธอไม่แต่งหน้าคนเดียวนี่แปลกแยกนะเธอมานี่มานี่สำหรับคนที่หายแล้วเขาก็เซโนโนหายแล้วเข้าใจไหมฮะแต่คนไม่หายเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องไปปิ้งจริงไหมคะด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันบังคับเข้าใจหรือยังเพราะนั้นคนที่รู้จริงกับคนที่รู้จำรู้จริงรู้แจ้งมันมีจะมีรู้จำนะแล้วก็เริ่มรู้จักโอ้รู้จริงรู้แจ้งมันก็จะต่างกันเพราะนั้นคนที่ไม่รู้เขาเรียกว่าป่วยคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกคนป่วยนะคะแต่คนรู้จริงเนี่ยหายละเข้าใจไหมฮะพอหายแล้วเลิกเลยคนที่รู้จริงว่าความสุขเป็นทุกข์เนี่ยเขาก็จะไม่อิจฉาคนที่เป็นสุขเข้าใจไหมฮะเขาจะไม่แปลกใจที่ใครมีความสุขจะสุขด้วยอะไรก็แล้วแต่จะสุขด้วยฌานหรือจะสุขด้วยปัญญาหรือจะสุขด้วยศีลหรือสุขด้วยความเสียสละจะสุขอะไรมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละว่ามันเป็นเพียงแค่สุขเวทนาเขาก็ไม่อยากได้สุขเวทนาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยหมดกิเลสจริงๆฮะพระพุทธเจ้าไม่อยากได้สุขไม่อยากได้กามไม่อยากได้อะไรอยู่ดีๆอีตาพราหมณ์ก็เอาก้อนกามมาถวายอ่ะคนคนนึงมีกามตั้งกี่อย่างอ่ะเอาเด็กๆตอบหน่อยอาหารที่เรากินมีกามกี่อย่าง1อาหารมีรูปสวยน่ากินมีไหม2อาหารมีกลิ่นหอมน่ากิน3อาหารมีรสชาติอร่อยน่ากิน4อาหารมีสัมผัสจริงมั้ยถ้าเป็นข้าวเกลียบต้องกรอบถ้าเป็นข้าวต้มต้องเละจริงไหมเราตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันบอกอย่ากินข้าวต้มก็มีคนตักมาให้เราตักสอดตักกรอบแกรบแกรบเงี้ยนะฮะอันนี้มันข้าวต้มเหรอเนี่ยอันนี้มันข้าวสารแห้งนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวสารเป็นข้าวที่สุกแล้วต้มสุกแล้วแต่เอาไปตากให้มันแห้งเข้าห้องอบกรอบเราก็จะโวยวายข้าวต้มประเทศไหนเอาต่อไปเรากินข้าวเกลียบเอาข้าวเกลียบใส่ปากปั๊บต้องดึงยืดแบบงืดอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้าวเกลียบไหมเนี่ยมันนี่มันกะละแมนะเธอเพราะนั้นที่เรากินเนี่ยเพราะมันมีสัมผัสไหมคะเข้าใจหรือยังอันนี้ต้องสัมผัสอย่างนี้อันนี้ต้องสัมผัสอย่างนี้อันนี้ต้องสีนี้อันนี้ต้องสีนี้อย่างเงี้ยข้าวต้มต้องสีอะไรคะข้าวต้มต้องสีอะไรคะต้องสีขาวกะละแมสีอะไรคะดำแต่ถ้าวันไหนใครตักข้าวต้มมาดำๆเราก็ต้องทำท่าแปลกใจฮะข้าวต้มสกปรกใส่ขี้โคลนเข้าไปด้วยหรือเปล่าทำไมมันดำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราเรื่องมากไหมเราเรื่องมากผักผลไม้อาหารบางอย่างมีรสเปรี้ยวนิดๆเราบอกเฮ้ยบูดไม่กินเด็ดขาดจริงป่ะเอาแต่เวลาเปรี้ยวมะเดื่อมะนาวเรากินไหมไอ้มันก็เปรี้ยวเหมือนกันอ้าวแล้วก็แหนมเปรี้ยวอ่ะแหนมอ่ะหมักไหมหมักให้มันเปรี้ยวบูดไหมน่ะแต่เราก็กินเข้าใจไหมฮะเอออย่างเงี้ยเราไม่ค่อยสังเกตนะกลิ่นบางกลิ่นเหม็นเราไม่เอาไม่กินแต่ถั่วเน่าเหม็นไหม ต้องกินนะกะปิเหม็นไหมปิใครบอกกะปิหอมถ้าใครบอกกะปิหอมค่ะเนี่ยเวลาเธอแต่งชุดราตรีไปร่วมงานแต่งงานเธอเอากะปิทาตายเลยคนเขาเหม็นตายเนี่ยใช่ไหมเธอกินปลาร้าไหมหอมใช่ไหมนะข้าวเหนียวจิ้มน้ำพริกปลาร้าจุ๊บหอมอร่อยเอ้าท่านมันหอมจริงก็ไปงานบอลคืนนี้ก็เอาปลาร้าทาหน้าซะหน่อยมันไม่จริงอ่ะมันเหม็นจริงไหมปลาร้าติดเสื้อนิดนึงก็ไอ้เหม็นเหม็นเนี่ยเราจริงๆเราเป็นคนเรื่องมากเข้าใจหรือยังเออต่อไปนี้จะกินอาหารสักทีนะจำไว้เลยนะเอาว่าดังๆตามอาจารย์ต่อไปนี้ถ้าจะกินอาหารแล้วก็จะเลือกเรื่องคุณภาพกินเพื่อสุขภาพไม่กินสนองกามอีกต่อไปดีไหมคะเออฉลาดหน่อยนะเธอนะรู้หน่อยนะจะกินสนองกามเอากลับมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะช่วยอิตาพรามคนนี้เพราะอิตาพรามคนนี้หมกมุ่นในกามไหมคะถ้าไม่หมกมุ่นในกามในอิพรามอิตาพรามตัวนี้ไม่แต่งงานมีอิมนางพรามณีหรอกแล้วก็ไม่มีลูกออกมาหรอกจริงหรือเปล่าอิตาพรามคนนี้ไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นปุถุชนเต็มร้อยแต่พระพุทธเจ้าเล็งขายพยานตอนเช้าวิววิววิวดูลงไปแล้วเนี่ยอิตาพรามคนนี้ชาติก่อนๆสะสมบารมีมาเยอะวันนี้ถ้าได้ฟังธรรมเรื่องนี้บรรลุธรรมแน่นอนพระเจ้าก็ตรงไปช่วยเลยตรงไปหาเจอกันหน้าบ้านเลยนะฮะเดินไปให้เห็นเลยแต่อิตาพรามเนี่ยเห็นพระเจ้าแทนที่จะสนทนาธรรมกับคิดแต่ว่ากูจะยกลูกให้คนนี้กูจะยกลูกให้คนนี้แล้วก็วิ่งกลับเข้าไปไปบอกให้ลูกแต่งตัวพอพาลูกออกมาอ้าวหายไปไหนแล้วนางพรามณีดูรอยเท้าบอกว่าอย่าเอาไปเลยเสียเวลาคนคนนี้ไม่มีกิเลสแล้วไม่เชื่อลากแขนลูกตามไปพอไปถึงก็ได้สนทนาครับพระพุทธเจ้าก็เลยพูดธรรมะให้ฟังเพื่อช่วยคนที่กำลังสุกง่อมแล้วเนี่ยฟังครั้งนี้บรรลุแน่นอนบรรลุจริงๆพอเล่าให้ฟังว่าอดีตพระองค์เป็นกษัตริย์และพระเจ้าก็เปรียบเทียบว่ากามเหมือนอะไรคะเหมือนโรคหนอนบุญกามเปรียบเหมือนโรคหนอนบุญคนที่ยังชอบกามก็เป็นโรคหนอนบุญซึ่งต้องคอยปิ่งปิ่งย่างย่างให้ร้อนเพราะนั้นตอนนี้พวกเรายอมไหมยอมไปเรียนหนังสือไหมลูกยอมไม่ยอมยอมไปเรียนไหมคะแต่เรียนหนังสือก็ทุกไหมคะทุกยังไงก็ยอมเวลาจะสอบทุกไหมคะทุกยังไงก็ยอมเพื่ออะไรเรียนจบจะได้ไปทำงานใช่ไหมคะทำงานลำบากไหมลูกลำบากยังไงก็ยอมทำงานแล้วลำบากกับเจ้านายลำบากกับลูกน้องลำบากกับลูกค้าลำบากกับภาวะธุรกิจรุ่งเกินธุรกิจยุ่งเกินเยอะเกินแล้วบางช่วงก็ธุรกิจซบเซาขึ้นลงลงเนี่ยก็ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ยอมปิ้งหมดแหละมันจะร้อนแค่ไหนก็ปิ้งเพื่อสนองกามใช่ไม่ใช่แม่นบ่แม่นแต่สำหรับพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสแล้วจึงบอกว่าพราหมณ์เราไม่ยินดีในคนบริโภคกามเราไม่ยินดีเราไม่ยินดีในคนที่บริโภคกามถูกกามเผาหล่นถูกกามเคี้ยวกินถูกกามบีบคั้นอย่างเงี้ยพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ยินดีต่อบุคคลเหล่านี้ไม่ยุ่งด้วยเกี่ยวไม่ข้องด้วยนะคะไม่เกี่ยวไม่ข้องไม่ยุ่งด้วยเพราะฉะนั้นลูกสาวของเธอนี้เราไม่อยากจะถูกต้องแม้ด้วยเท้าพาดช่อตอนนี้นางคนนั้นฟังแล้วเป็นไงคะเจ็บปวดไหมเราสวยที่สุดในแผ่นดินเนี่ยมีแต่คนมาขอเราอะแล้วพอพ่อเราเอามายกให้กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้กลับพูดว่าพรามเราหมดกิเลสกามแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการจะแตะลูกของเธอแม่ด้วยตีนเนี่ยนะมันเจ็บคิดในใจเลยถ้าฉันได้เป็นใหญ่ฉันจะจัดการกับแกอย่างนี้นะแกเป็นลูกกษัตริย์เหรอโอเคฉันจะต้องไปเป็นมเหสีไม่ได้เป็นมเหสีหลวงก็เป็นมเหสีน้อยก็ได้อย่างเงี้ยนะไปเลยฮะไปเป็นเมียน้อยเลยเป็นลิตเติ้ลมเหสีนะคะพอขึ้นเป็นมเหสีปั๊บมเหสีคนโตคือใครสามาวดีเป็นมเหสีใหญ่นางมาคันธียาเป็นมเหสีน้อยแต่เขาสวยมากไม่เป็นไรในระหว่างที่ขึ้นไปเป็นมเหสีสตาร์ทโครงการที่หนึ่งโครงการที่หนึ่งจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าทันทีไม่กำหนดเวลาเอ็งด่าได้เอ็งด่าไปฉันมีเงินจ่ายให้โอ้ชาวบ้านไปรับเงินกันใหญ่ก็ลัทธิอื่นๆไง ลัทธิที่ไม่ใช่พุทธไม่ต้องกลัวฮะเหรอเขาจ้างด่าเลยแห่กันไปรับเงินเลยฮะรับเงินเนี่ยปิดด่าก็เป็นกลุ่มเลยนะด่าเป็นอู้ด่าแบบหยาบคายมากด่าอย่างไม่เหลือไม่หล่อเลยด่าบึ้มบึ้มบึ้มด่าใหญ่เลยด่าจนกระทั่งพระอานนท์กวนกวายนึกออกไหมด่าด่าด่าด่าด่าด่าด่าพระเจ้าก็นิ่งเงียบนะพระอานนท์ก็บอกเริ่มพ่มบ่ม่วนละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเฮาไปอยู่ที่อื่นบ่ย้ายบ่พระเจ้าบอกว่าอ้าวแล้วถ้าย้ายไปแล้วเขาด่าละอานนท์เฮาย้ายแถมกะเฮามันนักจาริกอยู่แล้วหรอกกลัวยังย้ายติ๊กๆเห็นนะพระพุทธเจ้าก็ยิ้มมองพระอานนท์พระอานนท์เป็นเพียงพระโสดาบันยังไม่หมดกิเลสพระพุทธเจ้าก็บอกไม่ต้องย้ายหรอกอานนท์เสียงด่าจะจบภายใน7วันไม่เกิน7วันไม่เกิน7พระอานนท์ก็เลยเอาวะโดนด่าต่ออีกหน่อยไปไหนก็บ่ได้ก็เลยอยู่ตรงนั้นพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นนะฮะแต่พระเจ้าระลึกชาติมั้ยคะทันทีป๊าป๊าป๊าเพราะเหตุใดจึงโดนด่าแต่อดีตชาติพระพุทธเจ้าเคยไปทำอย่างนี้มากับพระอริยะกับพระปัจเจกะกับอะไรเงี้ยนะฮะแล้วผลกรรมนั้นน่ะทำให้ต้องถูกด่า7วัน7คืนพวกนั้นไปรับเงินค่าจ้างเสร็จด่าใหญ่เลยด่าด่าด่าด่าด่าด่าจนเหนื่อยเข้าใจไหมฮะแต่ดูแล้วไม่ได้ผลน่ะคือพระเจ้าก็ยังอยู่แบบสงบสง่าแล้วก็ไปบิณฑบาตปกติกลับมาชั้นปกติทำกิจวัตรปกติมันเลยมาเอาเบอร์แล้วมันด่าด่าจนคอแหบคอแห้งก็ไม่ได้ผลอะไรเขาก็คิดเลิกด่าไปเองนะคะอาจารย์เล่าเรื่องนี้เพื่อให้เธอเห็นว่าสำหรับพระอรหันต์แล้วเนี่ยทำอะไรไปไม่ต้องมานั่งกังวลกับผลที่จะเกิดถ้าทำด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์แล้วเนี่ยแต่ผลมันต้องไปตามกรรมฮะถึงแม้เราจะทำดีที่สุดแต่อดีตชาติเราทำไม่ดีไว้มันก็จะมีผลไม่ดีปึ๊กกลับมาแต่ที่ปึ๊กกลับมาไม่ใช่ผลของความดีครั้งนี้ที่เล่าให้ฟังเหยียดยาวยาวเหยียดเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งใจช่วยให้มาคันธียพราหมณ์บรรลุธรรมท่านก็ไปพูดธรรมะให้ฟังต้องแสดงธรรมขนาดนี้ก่อนต้องแสดงธรรมขนาดเนี้ยแล้วเขาก็บรรลุแต่นางมาคันธียพราหมณ์ก็เกลียดพระพุทธเจ้าสุดหัวใจแล้วก็แกล้งจนตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่แกล้งช่วงเดียวนะตายนะเพราะนั้นอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะนี่มันเป็นสำนวนคนไทยที่พูดกันเกลอไปหมดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทำเป็นพูดไปงั้นแหละแต่ก็ทำใจไม่ค่อยได้หรอกนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้เด็กๆได้ธรรมะอะไรอย่างน้อยเรื่องกามนะว่าพวกเรานี่ยังจะต้องไปปิ้งอยู่ไหมเออเมื่อปิ้งแล้วต้องร้อนไหมร้อนแล้วอย่าบ่นนะเพราะอะไรเพราะเรายังป่วยอยู่ใช่ไหมเพราะเรายังป่วยอยู่อย่าบ่นอย่าบ่นไม่ต้องมาบ่นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลูกมาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าจะแต่งงานนะคะพอพูดว่าจะแต่งงานเนี่ยผู้หญิงอีกคนหนึ่งตามเข้ามาร้องไห้เป็นวักเป็นเวรอ่ะนี่ใครอ่ะเธอเขาก็บอกแม่หนูเขาไม่อยากให้แต่งกับผู้ชายคนนี้อาจารย์ก็ถามเอ้าทำไมคุณแม่ไม่ให้แต่งล่ะคะแม่ก็เล่าไอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ดีอย่างงี้อย่างงั้นลูกสาวเขาเปลี่ยนแล้วแม่ตอนนี้เขาไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะแต่แม่เขาก็บอกร้องไห้ไปแม่เขาบอกอีฉันน่ะผ่านโลกมาเยอะภิกษุณีเอ้ยอีฉันน่ะรู้ว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันเปลี่ยนเฉพาะช่วงโปรโมชั่นแต่ลูกอีฉันน่ะมันไม่รู้ภิกษุณีช่วยหน่อยเถอะช่วยห้ามลูกหน่อยเถอะอาจารย์ก็เลยบอกว่านี่เธอแม่เธอพูดขนาดนี้เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอใจเย็นๆก็ค่อยๆ คุยพอเริ่มจะพูดนะพูดแล้วคือเห็นนะเด็กคนนี้สะบัดหน้าฟึดสวัสดีค่ะลากลับมันกลับเลยอะแล้วมันก็เก็บผ้าเก็บผ่อนหนีตามผู้ชายนั้นไปเออจบข่าวไหมเอออีกช่วงหนึ่งก็กลับมาพร้อมกับจูงลูกมาคนหนึ่งนะฮะแล้วก็แผลเวอะหวะอาจารย์อะไรอะเธอแล้วสามีเธอไปไหนล่ะเลิกกันละค่ะเอาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกแล้วอาจารย์ก็ถามว่าตอนนี้เธอเลิกแบบไม่ไปอยู่เขาเนี่ยจะมาขอภิกษุณีช่วยอะไรอ่ะผ่าจ้านหน่อยเตอะอะไรวะผ่าจ้านเขาจะให้อาจารย์ทำพิธีเขาเรียกผ่าจ้านหมายถึงว่าให้ผัวเนี่ยเลิกกับเขาไปซะแต ัวเขาเนี่ยอยากเลิกกับผัวมากแต่ตอนนี้ผัวมาตามง้อตามตื้อจะเอากลับไปซ้อมอีกเนี่ยนะคือผัวเขาเป็นคนขี้เหล้าเล่นการพนันไงนะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนรวยนะเขาก็จะดูดทรัพย์ต่อแต่ผู้หญิงคนนี้ต้องการเลิกอ่ะก็มาหาอาจารย์บอกว่าช่วยทำพิธีผ่าจ้านให้ด้วยอาจารย์ก็ทำไม่เป็นอ่ะผ่าจ้านนี่คือเอาตุ๊กตามา

นะสองตัวแล้วก็อะไรไปแยกเขาก็มีพิธีกรรมนะอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งด้านไสยศาสตร์อาจารย์ก็บอกมันบอกเคยทำอ่ะผ่าจานผ่าเจินเนี่ยนะเป็นภิกษุณีเนี่ยมันผ่าจานได้ด้วยเหรอเนี่ยคือไม่เคยทำอ่ะเขาก็ไม่พอใจอีกโอ้เป็นภิกษุณีอย่างทำแบบได้อย่างบอกหูเรื่องนี้เลยกาแบบคือว่าเราไม่ช่วยเขาอะไรเงี้ยเราก็ทำไม่ได้อ่ะนะคะก็มันทำไม่ได้อ่ะเขาก็บ่นหุยหุยหุยหุยแบบอยากจะเลิกอ่ะแล้วผู้ชายคนนั้นก็มาตื้อถ้าไม่กลับไปอยู่กับเขาเขาก็จะตบจะตีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกเขาทุกข์จังเลยอย่างเงี้ยเอาพวกเราตอบสั้นๆว่าผู้หญิงคนนี้ทุกข์เพราะกามใช่ไหมแล้วแม่เตือนแล้วอาจารย์ห้ามแล้วอะไรแล้วเขาก็ยังไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาทุกข์ก็เหมือนกับคนที่มันป่วยไปแล้วอ่ะมันก็ต้องไปปิ้งไหมช่วยไม่ได้ก็ขึ้นปิ้งไปขึ้นล่างปิ้งไปเลยก็คือต้องร้อนอกร้อนใจต้องเร่าร้อนต้องทุกข์ทรมานต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมลูกเนาะเอาละเด็กๆเอ๋ยวันนี้ได้กลับแล้ววันนี้จะได้ไปกินลูกชิ้นปิ้งจะได้ไปกินโน่นกินนี่แต่เธอคิดดูสิว่าพวกอาจารย์เนี่ยมองเธอด้วยความอิจฉาไหมฮะเธอนึกไหมว่าอาจารย์จะอิจฉาเธออุ้ยมันจะได้ไปกินลูกชิ้นปิ้งแล้วอย่างงี้มันจะได้ไปเต้นระบำเต้นร็อกมันจะไปเต้นแอโรบิกมันจะไปแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยอาจารย์จะอิจฉาเธอไหมแต่อาจารย์กลับมองเธอด้วยความสงสารเออมันจะไปแต่งหน้าแหมเหมาะเอ็นดูตะเอ้ยปัญญามันยังบอกเกิดเนาะอาจารย์เนี่ยนะฮะอายุ20ปีตอนนั้นพอพบธรรมะนะฮะพอพบเรื่องอริยสัจ4เนี่ยทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกอาจารย์เลิกแต่งหน้าตั้งแต่วันนั้นเลยเลิกเลยอายุแค่20ปีมีสิทธิ์มีผัวมั้ยมีสิทธิ์แต่เลิกเลยเลิกแต่งหน้าแล้วก็เลิกแต่งตัวด้วยเลิกซื้อเสื้อผ้าเลยชุดสวยๆอะไรที่มีอยู่เนี่ยอาจารย์โละลงกล่องแล้วเอาไปบริจาคเครื่องสำอางทั้งหมดโละแจกหมดเลยเอาใครอยากได้เอาไปเลยวางไว้ตรงนั้นเอาเลยใครอยากหยิบไหนไปเลยเมื่ออายุ20ปีนะคะเมื่ออายุ20ปีทำอย่างนี้ละรองเท้าส้นสูง4นิ้ว4นิ้วแล้วโละเอาใครจะเอาไปเอาเลยไปหมดเลยวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนซื้อรองเท้าอย่างลดให้คู่ละ3บาทสมัยนั้นนะสมัยอาจารย์อยู่มหาลัยปี2เนี่ยคู่3บาทเธอเขาเอายางรถยนต์เนี่ยมากรีดแควบแควบเนาะแม็กเข้าไปป๊อกแป๊กคู่ละ3บาทเพื่อนมันซื้อให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์ซื้อให้ของขวัญวันเกิดดีใจได้คู่นี้โอ้ยถูกใจมากเลยนะเกือกยางรถยนต์แล้วเลิกซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเลยแล้วเอาผ้าถุงมาใส่ละปกติหอพักเขาห้ามใส่ผ้าถุงเนาะในมหาลัยอะนะฮะแต่อาจารย์ใส่ผ้าถุงเป็นปกติละรณรงค์กลับมาสู่ความมีปัญญาของล้านนาใส่ผ้าถุงมันสบายใส่ผ้าถุงมันสะดวกใส่ผ้าถุงมันดีผู้ชายประเทศพม่านี่มันใส่สลงเธอยาวเกือบกลอมเท้าเนี่ยมันวิ่งตุ๊ดตุ๊ดติดขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับรถพ่วงเลยขึ้นรถขับปรีดปาดปรีดปาดใส่สลงฮะแล้วก็สลงเนี่ยเขามัดกุ๊ยกุ๊ยกุ๊ยโทรศัพท์มือถือเสียบสลงอ่ะเธอลองคิดดูห้อยตุ้งตั้งตุ้งตั้งอยู่แถวเนี้ยเยี่ยมจริงๆเลยไม่หลุดแต่ผู้หญิงไทยเนี่ยให้ใส่ผ้าถุงไม่เอาไม่ถนัดไม่สะดวกใส่กางเกงขาสั้นขนาดนี้เลยโอ้โหสะดวกต่อการสนองกิเลสสะดวกต่อการปิ้งปิ้งย่างย่างมากเลยเข้าใจไหมจริงๆแล้วคนที่ใส่สโลงคนที่ใส่ผ้าถุงเนี่ยคือคนเริ่มเรียนแบบพระอริยะเข้าใจไหมฮะเริ่มเรียนแบบพระอริยะว่าเออการแต่งตัวมีอิทธิพลต่อจิตใจไหมคะเธอไม่เชื่อเธอทดลองดูนะถ้าเธอใส่ชุดไทยใส่ผ้าถุงยาวใส่ชุดไทยแต่งตัวเอาเอื้องเอาดอกเอื้องมาใส่เนี่ยเธอจะเดินอย่างหนึ่งจริงหรือเปล่าเธอจะเดินแบบแม่นางล้านนาที่สงบเสงี่ยมสง่างามอย่างเงี้ยแต่ถ้าเธอใส่กางเกงขาสั้นปุ๊บนึกออกไหมใส่เสื้อยืดฟิตเปี้ยอย่างเงี้ยนะฮะโชว์พุงด้วยเนี่ยนะโอ้โหเธอจะแลดแต่แบบชนิดหมดสภาพของความเป็นผู้หญิงเลยแหละเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเครื่องแต่งตัวเนี่ยเป็นตัวบอกภูมิธรรมของเราด้วยนะฮะเครื่องแต่งตัวเป็นตัวบอกภูมิปัญญาของเราเป็นตัวบอกถึงคุณธรรมในตัวเราด้วยเพราะนั้นนักบวชเนี่ยยูนิฟอร์มหนึ่งเดียวชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันนะฮะงานศพงานแต่งงานงานทุกงานชุดนี้ตลอดสบายไหมคะเป็นชุดแห่งความอิสระเสรีจริงไม่จริงพวกเธอทำไม่ได้พวกเธอทำไม่ได้เธอไปงานศพเธอต้องใส่ชุดสีอะไรสีดำแต่เธอจะเลยไปงานแต่งงานได้ไหมเนี่ยต้องจอดเปลี่ยนก่อนเข้าใจไหมแต่สำหรับนักบวชไม่ต้องจอดเปลี่ยนเลยท
ทุกงานชุดเดียวกันหมดนี่คือชุดแห่งอิสระเสรีภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอิสระเสรีเนี่ยฟรีดอมฟรีดอมนะโอ้อิสระแล้วเนี่ยจริงๆเธออาจารย์ได้ใส่ชุดพวกนี้อาจารย์มีความสุขมากเลยโหเธอรู้ไหมมันมีความสุขที่สุดตอนเป็นแม่ชีนี่ทุกข์ใจกับความเปื้อนเข้าใจไหมฮะมันใส่ผ้าถุงขาวอ่ะพอไปนั่งนั่งก็โอ้แต่ละเปื้อนเวลาซักก็ต้องโอ้โหเอาใจใส่อย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยอ่ะไอชุดนี้นะโอ้โหซักกระชุมชมชุมชมไม่ต้องดูเลยไม่ต้องเอามาอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยแล้วเวลาจะนั่งเงี้ยนะโอ้มันจำเป็นต้องนั่งระบอเอาลงเลยโปะไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยวันนี้นี่คือชุดฟรีดอมชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่อิสระเอาละพูดให้ฟังเพื่อให้เธอได้อุปนิสัยเข้าใจหรือยังวันนี้เธอยังสาววันนี้เธอยังเด็กแต่ความรู้ที่ใส่เข้าไปในสมองเธอเนี่ยวันหนึ่งวันที่เธอทุกข์ทรมานกับความรักวันหนึ่งที่เธอทุกข์ทรมานกับกามเนี่ยวันนั้นเธออาจจะคิดถึงชุดฟรีดอมเธออาจจะคิดถึงชีวิตที่ฟรีดอมเข้าใจหรือยังเข้าใจไหมเข้าใจไม่เป็นไรวันนี้เธอจะบื้อแค่ไหนไม่เป็นไรฉันให้ไปก่อนที่ให้เพราะอะไรคุณสุภาพเนี่ยเป็นตัวอย่างของเรื่องราวที่อาจารย์เอามาพูดวันนี้เพราะว่าคุณสุภาพเนี่ยเข้าวัดมาด้วยทรงผมที่ประหลาดพิสดารที่สุดในโลกนะอุ้ยตอนนั้นยิ่งกว่านี้อีกเนาะตอนนั้นนะเขาย้อมสีแดงสีทองแยกสีแล้วก็สะบัดสะบิ้งพิงเผาแบบดูแล้วปวดหัวเลยล่ะนะอาจารย์เห็นแล้วโอ้คือเห็นแล้วโอ้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงไหมคือเกี่ยวข้องเสร็จมันอาจจะไฟลุกเดือดร้อนเลยก็ได้อย่างเงี้ยแต่อาจารย์จำไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเพราะว่ามันนานแล้วแต่เขาก็มาเล่าให้ฟังคือเขาเนี่ยจำเหตุการณ์ของเขาได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ค่อยจำใครยังไงไม่ค่อยจำแต่เขามาเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าอาจารย์เนี่ยพอเห็นเขาปั๊บก็เดินรีเข้าไปหาเขาเลยถามเขาเลยเนี่ยมีย้อนไอ้หยังเพราะอะไรนะเขาก็ตอบดีนะเขาตอบว่าเขาเจ้าชอบเขาบอกข้าเจ้าชอบเขาก็ยกมือแบบข้าเจ้าชอบและอาจารย์ก็พูดเลยว่ามานี่เธอมานี่ก่อนมานี่นั่งลงเธอเนี่ยนะดูท่าทางแล้วเป็นคนสอนง่ายอยู่แต่เพียงแต่เธอไม่รู้จริงเท่านั้นเองจากนั้นอาจารย์ก็สอนเลยไม่รู้ก็จำไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่าคืนนั้นเขากลับไปเขานอนไม่หลับเขาคิดใคร่ครวญนะแต่ปัญญาเขามันน้อยเขาก็ได้แค่นั้นหลังจากนั้นเขาก็มาวัดบ้างอยู่บ้านซะเยอะนานๆมาวัดซะน้อยหนึ่งมาทำบุญทำทานแล้วก็กลับไปนานๆมาทำบุญทำทานตอนนั้นอาจารย์ก็เริ่มซีเรียสกับเขานะฮะเริ่มแบบนี่เธอถ้าเธอยังไว้ผมเนี่ยฉันไม่ให้มางานกฐินหรืองานอะไรเนี่ยนะอาจารย์สั่งการนะถ้าเธอจะมางานฉันเนี่ยนะงานกฐินนะถ้าเธอจะไว้ผมตรงนี้นะห้ามมาอย่างเงี้ยนี่ความที่เขาอยากได้บุญกฐินเพราะว่ากฐินนี่มันบุญใหญ่เลยจำอกจำใจไปตัดผมแล้วก็เดินมาหาอาจารย์อาจารย์เจ้าเปลี่ยนผมแล้วเจ้าอาจารย์ก็เออดีแล้วลูกเราก็ภูมิใจเนาะภูมิใจนึกว่าโอ้โหเราสอนเขาประสบความสำเร็จที่ไหนได้มันกลับไปว่าอย่างเก่าอีกกับกิ้วเก่ากิ้วเก่าอะไรของมันเหมือนเดิมแล้วอาจารย์ไม่มีเวลากับลูกศิษย์คนนี้เนาะและแล้ววันหนึ่งนานทีเดียวเนี่ยเขาก็มาเจอท่านมุนิสลาแล้วผ่านไปนานมากแล้วท่านมุนิสลาเขาชวนนะชวนเขาเนี่ยลุ้นเขาค่ายเหอะเขาค่ายเหอะเขาก็มาแค่ขับรถส่งบิณฑบาตได้ไหมได้อะไรเนี่ยได้หมดเลยเขาก็เลยมาแต่พอมาเสร็จเขาบอกเขาได้ที่พึ่งเขาได้ความสุขเขาได้ความอบอุ่นใจเขารู้จักตัวเองแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่รู้จักตัวเองเขาสับสนเขายุ่งเหยิงเขาวุ่นไปหมดเลยแต่เขาบอกว่าบุญเก่าเขาคงจะมีที่จริงเขากะจะไปทำงานเมืองนอกนะฮะทำเรื่องทำราวสัมภาษณ์อะไรสารพัดทำเพื่อที่จะไปทำงานเมืองนอกแต่ไม่สำเร็จมีเหตุให้ไม่สำเร็จมีเหตุให้ไม่สำเร็จจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่สำเร็จคือแม่สำเร็จแม่นี่จะได้ไปอเมริกาละและด้วยเหตุนี้เขาก็เลยได้มาที่นี่และหลังจากนี้แม่ไปอเมริกาเขาก็สามารถที่จะไปวัดได้มากขึ้นไปอะไรได้มากขึ้นอาจารย์ฟังเรื่องราวเขาเมื่อวานก็เล่าพอเล่าเสร็จอาจารย์ก็จับประเด็นพอจับประเด็นได้ก็เลยคิดว่าช่วยอะไรใครได้เนี่ยช่วยไปเลยเข้าใจไหมฮะแต่การช่วยวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มรักษาเขาแล้วเขาก็ได้รับการรักษามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็จะหายจากโรคอวิชชาเข้าใจไหมโรคอวิชชาเนี่ยมันเป็นโรคที่ต้องรักษาด้วยความรู้เพราะนั้นอาจารย์ก็มีหน้าที่ให้ความรู้กับพวกเธอดีไหมลูกวันนี้รู้มั่งไม่รู้มั่งช่างหัวมันเข้าใจไหมฮะแต่วันหนึ่งเธอรอ

0: งหมดได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเร็วพลันเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอสเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอสเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมสองทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ทางการค้าร
3: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-1 เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
4: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มี